0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
1: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบจะไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอื่นได้เป็นขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
0: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบิลเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบิลเดือนสิงหาคมนี้
3: ทางปปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยบางทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
4: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
5: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
4: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
6: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีกแทร็กหนึ่งคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้า
8: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเห็นกรรมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
2: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
4: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้ง2ฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา 2:00 น. แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี2-0เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุธเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกมกุลวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหมุมไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก3-1เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพยู17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตรการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย4-3นำเสมอคะแนนเวลา2-2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพระศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพระศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพระศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
2: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศพราชหรือโคอุศพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานาน ดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคัดกรองและพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองและให้ผู้เปราะบางและมีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
18: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
17: ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมการปรับครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างมีการผ่อนปรนในบางประเด็นที่ประชาชนเคยกังวลหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบยังไงบ้างครับ
18: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะครับมติครม.เนี่ยนะครับได้มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มีการพูดคุยกันในวงกว้างนะครับ2เกณฑ์นะครับก็คือกรณีของการที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่จะมีการที่ลูกนะครับนำชื่อของท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความกังวลกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรากระทรวงการคลังเองรัฐบาลก็อยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอยกเว้นในการใช้เกณฑ์นี
17: ้
18: ในการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการในปี2569นะครับซึ่งครม.ก็ได้อนุมัติแล้วในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากเกณฑ์ในเรื่องของการลดหย่อนบิดามารดานะครับก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อนะครับซึ่งโครงการของบัตรสวัสดิการในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อนะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินบัตรเครดิตนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยแสดงว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับที่มีวงเงินบัตรเครดิตใช้ก็โยงมาก็เป็นเรื่องวงเงินสินเชื
17: ่อ
18: แต่ในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนำเรื่องนี้เข้าครม.ในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกณฑ์นี้นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบ กับสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับว่าในหลายครั้งเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งหลายครั้งเหตุภัยพิบัติเนี่ยมีความรุนแรงนะครับกระทบต้นทุนชีวิตต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับอาจจะทั้งบ้านเรือนโรงเรือนที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตรเนี่ยแล้วก็ประกอบกับวงรอบของเกษตรเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่องของเป็นเรื่องของระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็บางครั้งทำให้วงเงินอาจจะเกินใน 100,000 บาทไปเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงนะครับหรือให้ข้อสังเกตนะครับเราก็จะไม่ใช้เกณฑ์นี้กับภาคเกษตรกรรมนะครับสินเชื่อในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ยังไม่ใช้ในครั้งนี้ครับ
19: ครับผมก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อคิดเผื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริงแต่ว่าก็ต้องขอสอบถามด้วยว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการผ่อนปรนลงแต่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าการคัดกรองเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคตครับผม
18: ครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการลงทะเบียนหรือว่าการที่จะคัดสรรนะครับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยในครั้งนี้นะครับต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องช่วงปี6162รอบปี6162ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็รอบปี25652รอบที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับมีรายได้น้อยนะครับก็มาลงทะเบียนด้วยตนเองในครั้งนี้ต่างกันนะครับเราใช้วิธีสำรวจเป็น2กลุ่มนะครับตอนที่เราเข้าครม.ครั้งที่1เนี่ยเราก็ใช้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็ประมาณ 13.2 ล้านรายนะครับเราก็เปิดให้ท่านที่อยู่ในกรอบเดิมนะครับของการได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาแสดงตัวนะครับแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องการยังรับสิทธิ์ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยแทนที่จะเปิดเป็นการทั่วไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีข้อสังเกตนะครับว่าการเปิดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ตั้งต้นในการลงทะเบียนครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือใช้รายชื่อของกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ1,500,000 รายเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับในการที่จะออกไปสำรวจเพื่อไปเจอทั้ง1,500,000 รายนี้ทั่วประเทศว่าดูว่าท่านเหล่านี้ยังเดือดร้อนอยู่ไหมยังต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าใช่ก็จะให้ท่านเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วรายชื่อหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปทุกวัน
19: ใช่ครับ
18: รายชื่ออาจจะช่วงนึงอาจจะเก็บไว้หลายเดือนหรือใช้ระยะเวลาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปถึงนะครับทางฝ่ายปกครองของทางมหาดไทยไปถึงนะครับทางประชาคมไปถึงเนี่ยสำรวจดูในพื้นที่ของตัวเองก็จะพบว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการมาก่อนมีความเดือดร้อนครับเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ได้ทำรายชื่อเหล่านี้รวบรวมไว้กับก็ได้รวบรวมมาทั่วประเทศเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยประมาณ5,400,000รายนะครับซึ่งรายชื่อนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับมติครม.เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2569นี่นะครับก็ได้อนุมัติให้นำรายชื่อนี้เข้ามาเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยการที่คัดกรองด้วยวิธีเชิงรุกนะครับเข้าไปถึงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของทางรัฐบาลนะครับที่จะไปหาผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงไปดูให้เห็นเลยครับว่าในสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่อย่างไรลำบากแค่ไหนนะครับที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนนะครับท่านเหล่านี้เองยังไงก็ยังต้องเข้ามาคัดตามเกณฑ์ที่เราดูนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะด้วยเวลาจำกัดไปรวบรวมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งไว้ใครให้ตกหล่นอยู่นะครับเอารวบรวมมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอามาพิจารณาเกณฑ์กันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้ครับ
19: ครับผมเอาวันนี้ครับผมจะเป็นการประชุมกันในหัวข้อหรือสาระอะไรบ้างก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์นะครับในวันที่17นี้ครับ
18: หลักการนี้นะครับก็จะมีการประชุมนำเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบล่าสุดนะครับที่มีการยกเว้น2เกณฑ์นี
19: ้
18: นำข้อมูลที่มีอยู่ประมวลผลตามเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่มาลงทะเบียนทั้ง3กลุ่มมาประมวลผลแล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จัดเตรียมในการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ย มี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้นะครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค
19: ์
18: นะครับ3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้ง2อันทางเลือกที่4นะครับก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.นะครับแล้วก็ธอ.ส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันนะครับเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบจะเห็นอะไรนะครับตรวจสอบท่านที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะฮะที่เคยได้รับอยู่แล้วก็จะได้รับต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่1สิงหาท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดิมนะครับได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเริ่ม1ตุลา2569นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจนหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการใน1ตุลาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับท่านไม่ต้องกังวลสงสัยว่าตัวเองติดเพราะอะไรทางกระทรวงคลังก็จะประกาศว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ
19: ์
18: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อด้วยว่าท่านต้องไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลนั้นอย่างไรเช่นท่านได้รับแจ้งว่าท่านมีรายได้เกิน 100,000 บาทท่านไม่แน่ใจว่ามีรายได้ถึงได้อย่างไรก็จะมีเบอร์ของกรมสรรพากรให้ท่านติดต่อเพื่อไปตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นะครับทำได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทราบข้อมูลแล้วก็ตามช่องทางต่างๆที่ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
19: ครับทิ้งท้ายครับท่านวินิจครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันครับผมว่าการที่รัฐบาลการที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับเป็นการคิดถึงประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดครับผม
18: แน่นอนครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับความตั้งใจในครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งงบประมาณรอไว้แล้วก็หาคนให้เท่าจำนวนไหม
19: ครับ
18: หรือว่าตั้งใจทำอย่างไรก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนในการที่ทำงานเพื่อลงทะเบียนหาผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดผู้ที่รายได้น้อยที่สุดที่เราต้องการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานโดยเข้าลงไปในพื้นที่ไปดูในพื้นที่นะครับเป็นประชาคมช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีใครตกหล่นหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นความตั้งใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้ได
19: ้
18: เกณฑ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงแล้วก็จะดูแลแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะจัดการให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นธงนะครับเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ
19: ครับท่านที่ได้ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจครับว่าการที่ปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็พรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคมอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันถึงรายละเอียดต่างๆโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวินิจมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
0: นับจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายนจนถึงขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและการประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมร่วมเขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์พร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้งานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระลักเก้าสิบกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
1: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้มาตรวจงานความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายผู้ประกาศนะครับมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
0: สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทราในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรอันงดงามประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานกำหนดใช้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีประจำวันพระราชสมภพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
21: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการทุกเขตให้ร่วมวางแนวทางป้องกันโดยยกระดับมาตรการตรวจเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการโดยตรงแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่อาจสะท้อนถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสที่เกิดขึ้นโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งให้ปรับเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการรวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจในขณะที่มีการเปิดให้บริการจริงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ประยุกต์ใช้อำนาจกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ และหากพบเหตุที่เชื่อว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นก็พร้อมสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน
3: ตอนนี้ก็เลยมีคำสั่งให้ตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่นะแล้วก็มีการปรับตัวเช็คลิสต์ให้ปรับเกินกฎหมายเลยที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอย่างเรื่องวัสดุรางไฟต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการการว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกสุ่มตรวจตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นทุกอย่างเปิดไปดูเห็นชัดหมดต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมกีดขวางอย่างไรไฟฉุกเฉินทำงานไหมต้องให้ทดสอบด้วยว่าไปตัดทำงานไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับพยายามไปค้นหาหน้าทั้งหมดที่มีใช้กฎหมายตัวอื่นด้วยบางอย่างถึง

0: ปรับปรุงโครงสร้างใหญ่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน
1: ตอนนี้ที่เป็นพรบหลักก็คือตัวสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตสถานประกอบการพอเป็นการอนุญาตสถานประกอบการก็จะมีการตรวจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารมีเรื่องของอาชีวอนามัยถ้ามีวัสดุอย่างเช่นถังแก๊สก็จะมีข้อตรวจของอาชีวอนามัยในการตรวจแล้วพอตรวจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการตรวจแล้วตักเตือนให้ปรับปรุงก่อนก็จะมีเงื่อนไข15วันในการตรวจตามประเมินให้สามารถปรับปรุงตามนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการปรับปรุงใหญ่นะคะมันก็จะได้สักประมาณ 30-45 วันคือโดยปกติเนี่ยจะมีวงรอบการตรวจรายปีอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เขาตรวจอนุญาตปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกไปตรวจแล้วมีการกำกับมีคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในเงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจอีก
0: การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของหน่วยงานกลางที่ดูแลความปลอดภัยภาพรวมของเมืองซึ่งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดระเบียบและตรวจตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตของประชาชนชนันชิดาสันทองรายงาน
2: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการเปิดให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติในหลายประเด็นสำคัญทั้งประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการปลดอายัดทรัพย์สินและแผนฟื้นฟูประเทศอิหร่านส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหลายฝ่ายมองว่าชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรอบนี้คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ20%ของโลกโดยอิหร่านประกาศควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมจัดตั้งหน่วยงานควบคุมพื้นที่และส่งสัญญาณว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่ต้องเปิดให้มีการเดินเรือได้อย่างเสรีขณะที่ล่าสุดกองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าจะสกัดกั้นเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้าแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยจะแทนที่ด้วยการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนในสหรัฐจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนายเรทาคีนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งสำคัญในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านต้องการมีบทบาทในการกำกับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะเดียวกันสหรัฐยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือบนช่องแคบดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันและอาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้หากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบต่อไปอาจส่งผลให้ราคาน้ำมัน

0: ก๊าซธรรมชาติและค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือด้านพลังงานที่มีความสำคัญที่สุดของโลกเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
3: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายทางโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1368 GHzต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยอาจารย์ธีระบุญศักดาพรทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์เวลา 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรพร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นกรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง
7: นางสาวอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดและร้านค้าท้องถิ่นโดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569จัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดครบทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตรวจยึดน้ำมันเบนซินผิดกฎหมายริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียกว่า750ลิตรเร่งขยายผลหาขบวนการลักลอบนำเข้า
8: ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หมวดป้องกันชายแดนที่1กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณสวนปาล์มน้ำมันริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่รอยต่อหมู่4บ้านมือบาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยวางอยู่ริมชายฝั่งจึงเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดผลการตรวจสอบพบเป็นน้ำมันเบนซินบรรจุในแกลลอนจำนวน25แกลลอนรวมประมาณ750ลิตรลักษณะเพิ่งถูกลักลอบขนย้ายเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่โดยรอบแต่ไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานด่านศุลกากรสุไหงโกลกและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสสาขาสุไหงโกลกรับมอบของกลางเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนน้ำมันข้ามแนวชายแดนต่อไปวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หือไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าจำกันได้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเลยเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำหนักเพราะหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักถ้าปัญหาน้ำหนักน้อยนี่คงจะไม่มีแน่นอนคงจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมันจะมีวิธีการคุมกันได้อย่างไรกันนั้นเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าลองสำรวจตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะที่น้ำหนักตัวนั้นเกินหรือเปล่าเพราะว่าช่วงอายุที่40ปีไปแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีแต่ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปบางทีในช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยคนเราก็จะมีอาการอย่างหนึ่งคืออยากจะนอนอยากจะพักบางทีก็อยากจะหลับไปเลยแบบนั้นมันเป็นช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยมันจะมีการนอนมากกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกเอ็กซ์ไซส์กิจกรรมอะไรต่างๆนี้ไปนั่งไปนอนเนี่ยมันก็เลยทำให้มีน้ำหนักตัวนั้นสะสมได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องดูกันดีๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่จะทำให้น้ำหนักเกินเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าอันดับเดียวเนี่ยต้องบอกกันแบบนี้เลยว่าสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ทำให้หลายคนมีน้ำหนักเกินเนี่ยก็คือการกินนี่แหละรับประทานอะไรต่างๆพวกนี้ทางผู้จัดให้เป็นอย่างเดียวเลยคือการกินไม่ว่าจะกินอะไรต่างๆพวกนี้รวมอยู่ในการกินเท่านั้นที่จะทำให้น้ำหนักมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อสัตว์กินอาหารที่เกินขนาดกินอาหารหวานกินอาหารที่มีไขมันมากพวกนี้แล้วเมื่อเราไม่มีกิจกรรมต่างๆไม่มีการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคนเราในปัจจุบันเนี่ยอยู่กับหน้าคอมและเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่กับคอมอะไรต่างๆดูหนังฟังเพลงหรือทำงานพวกนี้ของบนโต๊ะนั้นท่านผู้ฟังเชื่อว่าคงไม่มีอุปกรณ์การทำงานแน่นอนมันจะเป็นของกินเสียส่วนใหญ่อะอย่างน้อยก็มีชากาแฟแหละใส่ในแก้วเอาไว้คอยดูดคอยดูดคอยดูดนี่แหละคือสิ่งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มเช้าขึ้นมาทำอะไรออกกำลังกายหรือเปล่าบางคนก็อาจจะออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยเวลาทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำงานอะก่อนที่จะเข้าไปทำงานแวะร้านสะดวกซื้อนิดนึงหรือร้านกาแฟสักนิดอย่างน้อยก็แก้วสองแก้วเนี่ยถือเข้าไปจะไปฝากใครก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีของตัวเอง1แก้วแล้วถามว่าในนั้นจะมีอะไรอ่ะเป็นชาเย็นเป็นกาแฟเย็นเป็นชามัทฉะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพร้อมอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ใช่กินวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละแก้วส่วนมากจะกินเป็นประจำและคนที่กินมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงนี่แหละที่จะเป็นคนทานพวกนี้ผู้ชายก็มีทานเหมือนกันแต่ส่วนมากจะทานกาแฟหรือไม่ก็มาทานกาแฟที่ทำงานพวกนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะขาดพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลามันทานเข้าไปเนี่ยมันสดชื่นจริงเช้าๆได้ทานเข้าไปเนี่ยบางทีบางคนไม่ได้กินข้าวเลยหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็กินน้ำประเภทพวกนี้เข้าไปเมื่อทานบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการที่มีไขมันสะสมความหวานนั้นก็ทำให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถามว่าทราบไหมทุกคนน่ะทราบกันหมดว่าทานพวกนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักจะทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นบางคนก็ใช้วิธีการว่าอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเย็นไปออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมาทานใหม่มันก็พอช่วยได้แต่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นบางคนก็รู้แต่มันอดไม่ได้จริงๆน่ะแหมบางทีว่าวันนี้จะอดแล้วนะพอเดินผ่านไปแล้วมันเปรี้ยวปากจริงๆก็อดไม่ได้เข้าไปซื้อกันแบบนั้นถ้าบางคนไม่ทานน้ำพวกนี้ก็น้ำอัดลมนี่แหละทานเข้าไปแบบนั้นมันก็จะมีน้ำตาลทานบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินข้าวกินอะไรที่หวานๆกินอะไรนอกเวลาเมื่อสะสมมากๆก็จะทำให้น้ำหนักอ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหนุ่มสาวเนี่ยเขายังมีอะไรทำอยู่ตลอดการเดินการวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาแต่บางคนเนี่ยอายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไรกระดูกอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ค่อยดีก็ส่วนใหญ่จะพักเสียมากกว่าไม่นั่งก็นอนกินเข้าไปก็ทำให้น้ำหนักนั้นพุ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการที่จะควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังฟังกันได้นะครับท่านผู้ฟังสำรวจไปแล้วที่บอกว่าให้ดูว่าตัวเรานั้นน้ำหนักตัวนั้นเกินหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูก็รู้เดินก็รู้ไปไหนมาไหนจะนั่งนอนๆก็รู้ว่าน้ำหนักเราเป็นอย่างไรถ้ามีน้ำหนักเยอะทำอย่างไรล่ะก็แน่นอนต้องควบคุมน้ำหนักหรือบางคนก็บอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะเพราะว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคอะไรมากมายถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยในวันข้างหน้าแก่ตัวลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไขมันเยอะๆเนี่ยมันเป็นปัญหากับร่างกายของเราแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมาควบคุมน้ำหนักจะควบคุมอย่างไรล่ะอย่างที่บอกนะครับมันเกี่ยวกับการกินเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยดูเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่และก็จะไม่ค่อยออกกำลังกายถึงเวลาก็จะกินแบบนั้นก็เลยทำให้น้ำหนักเกินหรือไม่บางทีก็มีการอ้วนลงพุงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในการที่น้ำหนักจะเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกี่ยวกับการกินนี่แหละที่จะต้องดูเป็นพิเศษเลยการกินนั้นถ้าเลือกกินพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือเลี่ยงส่วนหนังส่วนที่เป็นไขมันนั่นแหละคือการถูกต้องอย่างที่สองก็คือเลือกอาหารที่ปรุงโดยการต้มนึ่งย่างเลี่ยงอาหารเกี่ยวกับการทอดใช้การต้มนึ่งย่างนี่แหละที่เรามากินดีกว่าอาหารทอดต่างๆพวกนั้นอย่างที่สามก็กินอาหารหลักให้ครบทุกมื้อบางคนก็เช้าไม่ได้กินบางคนก็กินแบบนั้นแบบนี้กินให้ครบไปเลยผักผลไม้ต่างๆกินทุกวันอ่ะอย่างน้อยอย่างที่สี่ก็ดื่มนมบางคนนั้นชอบดื่มนมก็เลือกนมแบบธรรมชาติสูตรพร่องไขมันหรือไขมัน 0% แบบนี้หลีกเลี่ยงที่มีรสหวานหรือรสช็อกโกแลตพวกนี้อาจจะเป็นนมเปรี้ยวหรือดื่มแบบรสผลไม้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็สำคัญนะครับอย่างที่5เนี่ยงดดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มชาเขียวชาเย็นอะไรต่างๆกาแฟเย็นนี่แหละที่บอกเอาไว้และอย่างที่6นั้นก็กินผลไม้สดดีกว่าปริมาณที่เหมาะสมแทนการดื่มน้ำผลไม้หากต้องการดื่มน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มน้ำผลไม้ที่คั้นแบบสดๆไม่ใช่ดื่มจากน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องอาจจะมีการเติมน้ำเชื่อมน้ำตาลได้อย่างที่7ก็คือว่าจำกัดการทานนี่แหละคือเวลากินอาหารเนี่ยก็ทานให้มันพอดีและก็หลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลแล้วก็เกลืออย่างที่8เนี่ยปรับพฤติกรรมการกินส่วนมากเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบกินจุกจิกกินนู่นกินนี่เดี๋ยวนั่งอยู่ก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มากินอีกแล้วเรียกกันว่ากินกันอย่างหลากหลายก็เลี่ยงสักนิดนึงหรือลดมันลงสักหน่อยอย่างที่9ก็คือว่าหากกินสลัดผักสดเนี่ยไม่ควรราดน้ำสลัดมากเกินไปเพราะว่าส่วนประกอบหลักของน้ำสลัดเนี่ยมันคือน้ำมันพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสลัดแบบเข้มข้นหรือครีมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้กินแบบใสมากกว่าและอย่างที่10เนี่ยหากเป็นคอกาแฟชาก็เลือกดื่มเครื่องดื่มกาแฟหรือชาดำดีกว่าไม่ใส่น้ำตาลหรือบางคนบอกอดไม่ได้ก็ใส่น้อยๆละกันบางคนใช้นมข้นหวานก็อาจจะใช้น้อยนิดนึงใช้นมข้นจืดปนไปสักหน่อยครีมเทียมนี้ถ้าเลิกได้เลิกดีกว่าหรืออาจจะใส่น้อยลงอีกอย่างนึงก็คือวิปปิ้งครีมนี่แหละเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการเพิ่มน้ำหนักวิธีการที่จะรับประทานก็คือว่าถ้าอดไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงถ้าจะกินกาแฟก็เติมนมสดถ้าอยากกินครีมเทียมก็ใช้ชนิดไขมันต่ำพวกนั้นหรือนมพร่องมันเนยก็ได้และไม่ควรดื่มกาแฟเกิน2ถ้วยต่อวันเพราะว่าถ้าดื่มมากไปก็กินพวกนั้นมากไปอีกด้วยอย่างที่11ก็ถือว่าสำคัญนะครับพวกผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนักชนิดผงปรุงสำเร็จรูปหรือพวก3 in 1พวกนี้บางชนิดเนี่ยมีผลต่อการขับปัสสาวะหรือมีผลต่อการระบายทำให้ร่างกายนั้นเสียน้ำแล้วก็อ่อนเพลียบางชนิดเนี่ยมันมีสารกระตุ้นประสาทที่ออกฤทธิ์เร่งเผาผลาญทำให้หัวใจสั่นจึงควรตรวจดูส่วนประกอบที่ระบุไว้บนฉลากให้ละเอียด
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและอย่างที่12เนี่ยจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ให้เกิน1ส่วนต่อวันสำหรับผู้หญิงแล้วก็2ส่วนต่อวันสำหรับผู้ชายนอกจากนี้ก็ระวังการกินพวกกับแก้มเพราะว่ากับแก้มเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารทอดมีแป้งมีไขมันหรือบางทีพวกแซ่บๆต่างๆต้มแซ่บพวกมีไขมันอยู่พวกเนี้ยคอสุรานั้นชอบกันดีเลยนะครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยและอย่างสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าใครที่รับประทานอาหารของหวานอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยออกกำลังกายดีที่สุดออกให้ทุกวันยิ่งดีหรืออย่างน้อยก็3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมันก็อาจจะช่วยในการที่จะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้ที่สำคัญก็สำรวจตัวเองด้วยว่าเรามีน้ำหนักเกินหรือไม่แล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะตามมาตรวจกันเอาไว้เราจะได้ทราบว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรติดตัวหรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ำนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ค่ะ
3: วิทยาลัยชุมชนสร้างคนที่มีคุณค่าผู้พัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทย

0: การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลือช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าลานลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายหลังขอความร่วมมือโรงงานและผู้นำเข้ารับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมชะลอการนำเข้าในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกจากการตรวจสอบล่าสุดยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
3: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนด์บายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บุรีรัมย์รายงาน
1: เทศบาลเมืองสุไหงโกลกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
4: นางสาลีฮะมาอยู่โซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกพร้อมรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการการตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัยความพร้อมของสถานประกอบการและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 น.ไปจนถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกับวันนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569เป็นหน้าที่ของดีเจทิฟฟี่ทิปอักษรวันทวีนักสาธารณสุขชำนาญการจากกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลบุรีรัมย์รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะซึ่งเราจะดำเนินรายการร่วมกับทีมงานประชาสัมพันธ์สลับกันในแต่ละเดือนนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆเรื่องใกล้ตัวมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามช่วงหน้านะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดีเจทิฟฟี่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ขออนุญาตหยิบยกเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในช่วงหน้าฝนนี้เลยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะหลายๆท่านก็เคยได้ยินมาบ้างเนาะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะหรือมันมีวิธีการป้องกันยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันดูค่ะไข้เลือดออกนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าเชื้อไวรัสเดงกีค่ะซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันโดยมีเจ้ายุงลายนี่แหละเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะซึ่งมักจะระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกๆปีเลยอาการของไข้เลือดออกมีตั้งแต่ยังไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงไข้เลือดออกรุนแรงค่ะทำให้เลือดออกเกิดภาวะช็อกไปจนถึงเสียชีวิตได้เลยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะไข้สูงผู้ป่วยจะมีไข้สูง39ไปจนถึง40 41องศาเซลเซียสเลยนะคะประมาณ 3-5 วันมีอาการหน้าแดงตาแดงปวดกระบอกตาปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะคะเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนบางรายก็จะมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงด้านขวาระยะต่อมาค่ะคือระยะวิกฤตนั่นเองเป็นระยะที่ต้องเฝ้าระวังมักเกิดใน 3-7 วันหลังจากที่มีไข้สูงจะมีอาการไข้ลดลงแต่ผู้ป่วยกลับมีอาการแย่ลงนะคะได้แก่มีอาการปวดท้องท้องอืดมากขึ้นหายใจลำบากกระสับกระส่ายปลายมือปลายเท้าจะเย็นนะคะในรายที่มีเกล็ดเลือดต่ำก็จะมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกเช่นจุดเลือดออกตามผิวหนังเลือดออกตามรายฟันมีเลือดกำเดาไหลค่ะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีดำหากมีภาวะช็อกจะมีชีพจรที่เต้นเบาและเร็วค่ะความดันโลหิตต่ำลงปัสสาวะออกน้อยไม่รู้สึกตัวและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะในช่วงของระยะวิกฤตจะกินเวลานาน 2-3 วันเลยทีเดียวค่ะสำหรับระยะที่3นะคะก็คือระยะฟื้นตัวนั่นเองเป็นระยะสุดท้ายหลังจากผ่านระยะไข้สูงหรือผู้ป่วยที่ผ่านระยะวิกฤตมาแล้ว 1-2 วันอาการจะดีขึ้นค่ะผู้ป่วยจะมีความอยากอาหารมากขึ้นผื่นสีแดงตามร่างกายก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะมีปัสสาวะออกมากขึ้นค่ะอาการที่สงสัยว่าอาจจะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะคะอาการแรกคือมักจะมีไข้สูง 39-40 องศาเกิน2วันขึ้นไปปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาอ่อนเพลียเบื่ออาหารอาเจียนปวดท้องอืดมีจุดเลือดออกตามผิวหนังเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันอาเจียนเป็นเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำค่ะหากคุณฟังนะคะมีอาการดังกล่าวควรที่จะรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และซักประวัติการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนและถิ่นการระบาดค่ะรวมถึงก็จะมีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วหลายๆบ้านก็จะมีในส่วนของเจ้ายุงลายนี่เลยค่ะค่อนข้างชุกชุมเลยทีเดียวนะคะซึ่งเจ้ายุงลายนี่แหละเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักในเรื่องของการรักษาโรคไข้เลือดออกกันเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนพบกันใหม่ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะมาต่อจากช่วงที่แล้วนะคะในเรื่องของการรักษาโรคไข้เลือดออกค่ะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่อยู่ในระยะไข้สูงและระยะวิกฤตจำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อติดตามและป้องกันภาวะช็อกโดยสามารถให้การรักษาดังต่อไปนี้1คือการให้ทานน้ำเกลือแร่ ORS นะคะเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกายข้อต่อมาคือการให้สารน้ำทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่อาเจียนหรือถ่ายเหลวหนักมากไม่อยากอาหารหรือทานอาหารได้น้อยค่ะการให้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังก็คือห้ามใช้ยาในกลุ่มแอสไพรินไอบูโปรเฟนและยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะหรือพวกเอนเซตค่ะเพราะว่าจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้นค่ะร่วมกับการดูแลเช็ดตัวลดไข้แนะนำให้ทานอาหารอ่อนหรือย่อยง่ายและดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำงดอาหารสีดำหรือสีแดงเพื่อสังเกตอาการเลือดออกในทางเดินอาหารที่อาจจะมีการอาเจียนหรือถ่ายออกมาเป็นเลือดหรือถ่ายออกมาอุจจาระสีดำนั่นเองค่ะในระหว่างการรักษาจะตรวจเลือดติดตามเป็นระยะเพื่อเฝ้าระวังเกล็ดเลือดต่ำและเม็ดเลือดแดงเข้มข้นขึ้นที่จะบ่งบอกความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกค่ะสำหรับการป้องกันนะคะปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถครอบคุมได้ทั้ง4สายพันธุ์ฉีดได้ทั้งในคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนในผู้ที่มีอายุตั้งแต่4ปีนะคะไปจนถึง60ปีจำนวน2เข็มโดยห่างจากเข็มแรก3เดือนและในผู้ป่วยไข้เลือดออกแนะนำรับวัคซีนหลังจากหายจากโรค6เดือนนะคะเนื่องจากการติดเชื้อไข้เลือดออกครั้งที่2อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงที่มากขึ้นโดยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ถึง 80% เลยทีเดียวค่ะการป้องกันข้อต่อมานะคะคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเช่นทาโลชั่นกันยุงสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวและถุงเท้าค่ะปิดหน้าต่างหรือติดมุงลวดเพื่อป้องกันยุงรวมถึงนอนกลางมุงด้วยที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการปิดหน้าต่างแล้วก็เพื่อไม่ให้ยุงบินเข้ามานะคะแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในและรอบบริเวณบ้านโดยใช้ฝาปิดครอบภาชนะและกำจัดแหล่งน้ำขังสำหรับข้อควรระวังนะคะโรคไข้เลือดออกเป็นแล้วเป็นซ้ำได้ค่ะคุณผู้ฟังและเพิ่มโอกาสในการเป็นโรครุนแรงมากกว่าครั้งแรกด้วยสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็คือผู้ที่มีน้ำหนักเกินนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมถึงคนที่มีอาการแย่ลงและไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลค่อนข้างล่าช้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนำกลยุทธ์มาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือกลยุทธ์5ปอและ1ขอค่ะประกอบไปด้วยปอแรกก็คือเปลี่ยนค่ะโดยการเปลี่ยนน้ำในแจกันรวมถึงถังเก็บน้ำทุกๆ7วันนะคะเพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุงปอต่อมาคือปิดค่ะปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักน้ำใช้ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ใส่ปอที่3คือปล่อยนั่นเองปล่อยปลาหางนกยูงเพื่อกินลูกน้ำในภาชนะที่ใส่น้ำถาวรหรือพวกอ่างบัวไม้น้ำต่างๆนะคะปอที่4คือการปรับปรุงค่ะโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดลมพัดผ่านไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลายปอสุดท้ายนะคะก็คือปฏิบัติเป็นประจำค่ะให้ทุกท่านปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยเลยนะคะและแถมอีกหนึ่งขอนั่นก็คือขอขัดไข่ยุงลายนั่นเองเนื่องจากยุงลายนะคะจะไข่เหนือระดับน้ำประมาณ 1-2 เซนติเมตรเมื่อมีน้ำมาเติมจนท่วมหลังจากไข่ได้วางไข่ไว้แล้วนะคะไข่ยุงลายก็จะฟักตัวเป็นลูกน้ำหากไม่มีน้ำมาเติมจนท่วมไข่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็จะแห้งติดผนังภาชนะอย่างนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่มีน้ำมาท่วมไข่ที่มันเกาะอยู่ที่ผนังภาชนะมันก็พร้อมที่จะแตกตัวเป็นลูกน้ำภายใน30นาทีในช่วงชีวิตประมาณ60วันของยุงลายตัวเมีย1ตัวจะไข่ครั้งละประมาณ150ฟอง 4-6 ครั้งเลยทีเดียวนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการขัดไข่ยุงลายในภาชนะอาจจะเป็นใยขัดล้างนะคะอาจจะเป็นแปรงขนนุ่มๆเนาะหรือว่าฟองน้ำล้างจานสก๊อตไบรท์บ้านเราก็ได้นะคะทำการขัดและล้างนะคะบริเวณที่เราลองภาชนะที่จะลองน้ำไม่ใช้นั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของมาตรการนะคะ5ป1ขอที่จะช่วยในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้นะคะฟังเรื่องราวสุขภาพกันไปบ้างแล้วช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพ้อๆจากทางรายการกันก่อนพบกันใหม่ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

ุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนนะคะช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องของโรคในหน้าฝนมาฝากกันอีกโรคนึงนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูนั่นเองซึ่งเป็นโรคที่มักพบการระบาดในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเกษตรกรบ้านเรานะคะที่เป็นช่วงฤดูการทำไร่ทำนานะคะก็จำเป็นที่จะต้องไปลุยน้ำย่ำโคลนเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าโรคนี้สำคัญยังไงแล้วมีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างค่ะโรคฉี่หนูนะคะระบาดในช่วงหน้าฝนนี่แหละโดยน้ำฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่างๆจากสภาพแวดล้อมไหลมารวมการอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังซึ่งโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อก่อโรคฉี่หนูเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขเป็นต้นค่ะโดยสัตว์ที่เป็นพาหะอาจจะไม่แสดงอาการแต่มีการติดเชื้อที่ท่อไตนะคะทำให้มีการปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะซึ่งเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังตามแหล่งดินนะคะโคลนแอ่งน้ำร่องน้ำน้ำตกแม่น้ำลำคลองนะคะและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นๆค่ะสำหรับช่องทางการติดเชื้อโดยคนที่ติดเชื้อและป่วยเป็นโรคฉี่หนูเกิดได้สองทางด้วยกันนะคะได้แก่การสัมผัสเชื้อก่อโรคฉี่หนูจากการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะโดยตรงเช่นคนที่ทำงานที่ปศุสัตว์นะคะหรือสัตวแพทย์และโดยทางอ้อมโดยการย่ำน้ำเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่มีดินและน้ำปนเปื้อนเชื้อก่อโรคฉี่หนูอยู่เช่นคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะโดยเฉพาะรายที่ผิวหนังบริเวณที่แช่น้ำมีบาดแผลหรือว่ายน้ำแล้วมีการสำลักน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่ร่างกายเป็นต้นแต่ไม่พบและการติดต่อนะคะจากคนโดยตรงค่ะคุณผู้ฟังโดยระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ได้รับเชื้อจนป่วยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์เลยทีเดียวแต่บางรายก็อาจจะนานถึง3สัปดาห์เลยนะคะใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยโรคฉี่หนูก็คือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่มีน้ำท่วมขังมีการเดินย่ำน้ำลุยน้ำท่วมต่อมานะคะก็คือผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรค่ะเช่นชาวไร่ชาวนาคนเลี้ยงสัตว์เช่นคนงานบ่อปลาเป็นต้นหรือคนที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ค่ะกลุ่มเสี่ยงต่อมานะคะก็คือคนงานขุดลอกท่อระบายน้ำและกลุ่มเสี่ยงสุดท้ายก็คือผู้ที่ชอบเดินป่าคนที่ชอบท่องเที่ยวตามแม่น้ำทะเลสาบน้ำตกหรือเล่นกีฬาทางน้ำตามธรรมชาติค่ะสำหรับอาการแสดงภายหลังติดเชื้อโรคฉี่หนูนะคะผู้ที่สัมผัสและรับเชื้อส่วนใหญ่จะไม่ป่วยนะคะสำหรับการป่วยจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะในกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงนะคะก็จะมีอาการไข้สูงแบบทันทีทันใดนะคะปวดศีรษะสับสนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งอาการดังกล่าวจะคล้ายกับการติดเชื้อหลายชนิดเช่นโรคไข้เลือดออกเป็นต้นค่ะอาการที่พบบ่อยและทำให้นึกถึงโรคฉี่หนูได้แก่มักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อที่รุนแรงอาการตาแดงหรือเลือดออกใต้ตาขาวผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคและเป็นอยู่ได้นานถึง1สัปดาห์ด้วยกันค่ะส่วนกลุ่มต่อมานะคะคุณผู้ฟังก็คือกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมักพบน้อยกว่ากลุ่มแรกค่ะผู้ป่วยนอกจากจะมีไข้สูงปวดเมื่อยเหมือนกลุ่มแรกแล้วนะคะก็จะมีอาการแทรกซ้อนของโรคร่วมด้วยเช่นตาเหลืองตัวเหลืองคอแข็งความดันโลหิตลดต่ำลงอาการทำงานของไตลดลงค่ะมีภาวะปอดอักเสบเลือดออกที่ผิดปกติในรายที่รุนแรงมากก็อาจจะพบเลือดออกในปอดได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตค่ะมาในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อฉี่หนูนะคะคุณผู้ฟังสำคัญเลยก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอาจจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ที่อาจจะมีเชื้อโรคฉี่หนูด้วยนะคะเช่นการหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการแช่อยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่มีบาดแผลตามร่างกายหรืออาจจะมีรอยถลอกรอยขีดข่วนหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรควรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำถูกน้ำปนเปื้อนไปในแผลนะคะและระวังอย่าให้มีน้ำขังในรองเท้าค่ะกำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนูกำจัดหนูตามแหล่งที่อยู่อาศัยหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในแหล่งน้ำที่อาจจะมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่สำหรับผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรคควรที่จะใช้
เป็นถุงมือยางนะคะหรือรองเท้ายางนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำถ้าต้องลุยน้ำเป็นเวลานานหรือจำเป็นต้องทำงานในสภาวะดังกล่าวควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยค่ะหากไปแช่น้ำย่ำโคลนนะคะในที่ที่มีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่หลังจากคุณผู้ฟังทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนาะอย่างเช่นไปไร่ไปนาไปสวนกลับไปถึงบ้านนะคะควรที่จะรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วที่สุดนะคะอาบน้ำฟอกสบู่เราให้สะอาดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบาดแผลนะคะเช่นอาจจะมีแผลที่เท้าแล้วไปลุยน้ำย่ำโคลนมากลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำให้สะอาดแล้วก็ฟอกใช้สบู่ฟอกบริเวณที่เป็นบาดแผลนะคะแล้วก็ฟอกตามเนื้อตามตัวแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายและเช็ดตัวให้แห้งค่ะลักษณะสำคัญของโรคฉี่หนูให้คุณผู้ฟังสังเกตดูนะก็คือจะมีไข้สูงทันทีทันใดเลยค่ะปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะปวดตามกระบอกตาปวดมากที่สุดบริเวณน่องขานะคะหากมีอาการดังกล่าวและคุณผู้ฟังมีประวัติไปเดินลุยน้ำย่ำโคลนมานะคะให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำย่ำโคลนให้กับแพทย์ผู้รักษาได้ทราบด้วยนะคะเพื่อที่จะทำการวินิจฉัยได้ถูกต้องถูกโรคนั่นเองหากไม่รีบรักษาและปล่อยไว้นานอาการก็จะแย่มากขึ้นนั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของภัยสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เข้าสู่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคต่อไปสถิตประดับสินรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ2ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 21,100,000 คนลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีที่แล้วโดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงถึงร้อยละ 56.4 มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นราว 3,100,000 คนซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 นถึงเวลา 11:35 นขณะนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับกระผมนายสัมพันธ์ศีละหรือครูมิ่ง
1: ดิฉันนางสาวประภัสสอนใจแน่นหรือครูสอนค่ะ
2: และดิฉันนางสาวโชตการสุทาวาหรือครูบุ๋มค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะ
0: สำหรับรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษเป็นรายการที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับคนพิการสิทธิประโยชน์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องการทำบัตรประจำตัวคนพิการและการเข้ารับบริการทางการศึกษาซึ่งหลายครอบครัวให้ความสนใจเป็นอย่างมากส่วนในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษว่าศูนย์การศึกษาพิเศษมีหน้าที่อะไรและให้ความช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวในด้านใดบ้างครับ
1: ค่ะหลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษหรือเคยพานำบุตรหลานเข้ารับบริการมาบ้างแล้วนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าศูนย์การศึกษาพิเศษไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การจัดการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีหน้าที่ประเมินพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพสนับสนุนโรงเรียนเรียนรวมพัฒนาผู้ปกครองและบุคลากรรวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเข้าสู่รายละเอียดขอเริ่มจากวิสัยทัศน์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะค่ะคนพิการและเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนวิสัยทัศน์นี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเด็กพิการไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนและทุกภาคส่วนในสังคมค่ะ
0: ครับจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษจึงมีบทบาทสำคัญทั้งหมด8ประการและวันนี้พวกเราจะสรุปให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายเริ่มจากบทบาทแรกครับบทบาทที่1จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มEarly Intervention หรือ EI และเตรียมความพร้อมของคนพิการบทบาทแรกของศูนย์การศึกษาพิเศษคือการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือ Early Intervention หรือ EI และเตรียมความพร้อมของคนพิการความหมายเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความบกพร่องให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันความล่าช้าทางพัฒนาการและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาการดำเนินงานประเมินพัฒนาการเด็กกระตุ้นพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาฝึกทักษะและการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเรียนรวมหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการเป้าหมายให้ได้เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วลดความรุนแรงของความบกพร่องและสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสมบทบาทที่2พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการความหมายพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กพิการเพื่อให้สามารถดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องการดำเนินงานจัดอบรมครูการศึกษาพิเศษอบรมครูโรงเรียนเรียนรวมอบรมผู้ปกครองอบรมผู้ช่วยครูและผู้ดูแลเด็กถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการดูแลเด็กพิการเป้าหมายเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้ดูแล พื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
1: ค่ะจากที่ครูมิ่งได้กล่าวถึงการช่วยเหลือเด็กระยะแรกเริ่มนะคะและการพัฒนาผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรแล้วบทอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการวางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพซึ่งก็คือบทบาทที่3นะคะบทบาทที่3นี้จะกล่าวถึงการจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษานะคะสำหรับบทบาทนี้นะคะจะเป็นการจัดให้จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนนะคะซึ่งเราก็จะมีการดำเนินงานก็คือเริ่มแรกเราก็จะจัดทำแผน IEP นะคะประเมินความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนจัดหาสื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นรถเข็นโปรแกรมช่วยสื่อสารเครื่องช่วยฟังหรืออักษรเบลนะคะแล้วก็ประสานการขอรับสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะสำหรับบทบาทที่3นี้เรามีเป้าหมายก็คือให้เด็กได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองค่ะเมื่อเด็กได้รับแผนมีแผนการจัดการศึกษาที่ชัดเจนแล้วนะคะอีกเรื่องที่จำเป็นที่ต้องเตรียมควบคู่กันไปก็คือการเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงวัยของชีวิตเพื่อให้เด็กสามารถปรับและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือการกล่าวถึงบทบาทที่4นะคะบทบาทที่4ก็คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการนะคะนั่นก็คือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนผ่านจากช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงหนึ่งของการศึกษาและการใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็จะมีการดำเนินการก็คือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนส่งต่อข้อมูลไปยังโรงเรียนใหม่เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาส่งเสริมการฝึกอาชีพประสานหน่วยงานด้านสวัสดิการและการจ้างงานนะคะสำหรับเป้าหมายของบทบาทที่4ของเราก็คือเพื่อลดปัญหาการปรับตัวและทำให้การเปลี่ยนผ่านในช่วงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ
2: ค่ะสำหรับบทบาทที่5นะคะการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาค่ะหมายความว่าก็คือส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการค่ะไม่จำกัดเฉพาะในศูนย์การศึกษาพิเศษการดำเนินงานนะคะก็จะมีการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาผู้ปกครองฝึกผู้ปกครองให้กระตุ้นพัฒนาการเด็กค่ะประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายชุมชนสำหรับเป้าหมายของบทบาทที่5ก็คือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะสำหรับบทบาทที่6นะคะจะเป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะนั่นหมายความว่าก็คือรวบรวมและบริหารข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิการเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาค่ะการดำเนินงานก็จะมีการจัดทำข้อมูลเด็กพิการก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นการเก็บข้อมูลพัฒนาการติดตามผลให้บริการจัดทำรายงานสถิติสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆค่ะเป้าหมายของบทบาทที่6ก็จะเป็นเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัยและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับในส่วนบทบาทที่7นะครับจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดความหมายสนับสนุนให้เด็กพิการสามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมการดำเนินงานในด้านให้คำปรึกษาโรงเรียนเรียนรวมสนับสนุนครูประจำชั้นจัดอบรมครูติดตามผลการเรียนร่วมประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป้าหมายให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและประสบความสำเร็จในการเรียนร่วม
1: ค่ะ สำหรับบทบาทที่8นะคะก็คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเช่นการดำเนินงานโครงการพิเศษของรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการการสำรวจหรือคัดกรองเด็กพิการจัดประชุมวิชาการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาพิเศษการสนับสนุนงานวิจัยการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติหรือโรคระบาดนะคะสำหรับเป้าหมายของบทบาทที่8นี้ก็คือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพค่ะค่ะจากบทบาททั้ง8บทบาทที่เราได้กล่าวไปนะคะก็ขอสรุปเป็นภาพรวมมีใจความสำคัญก็คือการศึกษาพิเศษไม่ได้มีเพียงหน้าที่การสอนเด็กที่มีความพิการเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นศูนย์กลางในการประเมินพัฒนาฟื้นฟูประสานงานสนับสนุนการเรียนร่วมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพค่ะ
0: ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับคนพิเศษสำหรับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันสิ่งดีๆกับคนพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทร044-666-106หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์ต้องการติดต่อสอบถามก็สามารถติดต่อมาได้ในช่องทางดังกล่าวสำหรับวันนี้กับผมนายสัมพันธ์ศรีละ
1: และนางสาวประพัดต่อใจแน่น
2: และนางสาวโชตการสุทาวาค่ะ
0: ต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้ากลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการห่วงใยปันสุขคนพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น. ถึง 11:35 น.ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะและคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังอยู่ทาง FM 101.75 MHz และทางเพจ Facebook Live ของสวท.จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พบกับพวกเรา3คนในรายการคุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะดิฉันนางสาวธัญลักษณ์ธรรมไทยสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางสาวนภพรขำสกุลค่ะ
2: ค่ะและดิฉันนางสาวกชพรวงเดือนค่ะ
0: ก็เราจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะก่อนที่จะไปพักทานข้าวกันนะคะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายๆคนรวมถึงพวกเราด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะพี่โบ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอันนี้ก็อวยพรพวกเราด้วยนะค่ะสำหรับนะคะวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีข่าวสารดีๆนะคะแล้วก็ภารกิจเกี่ยวกับสำนักงานเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมาค่ะน้องไม้คะ
2: ค่ะในส่วนของภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีดังนี้ค่ะในวันพฤหัสบดีที่9 กรกฎาคม 2569นะคะเวลา8:30 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวิทยากรในการสนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยได้ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะคะณโรงแรมพนมพิมานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะและในวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม 2569เวลา8:30 น.นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมสังเกตการการจัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์และผู้สนับสนุนพรรคประชาชนทั่วประเทศเพื่อประชุมคณะทำงานพรรคประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะณบ้านเลขที่111 หมู่ 3ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะและในส่วนต่อมานะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะมีกิจกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคตค่ะพี่พาคะ
1: ค่ะกิจกรรมที่เราจะมีขึ้นนะคะถ้าท่านจะทราบว่าสสปชตนะคะท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะมันชื่อเต็มคือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะมันเกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหรืออีกชื่อนึงที่คุ้นเคยกันดีนะคะหรือจะเรียกว่ากศน.ในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันก็คือจะเป็นสกล.นะคะซึ่งเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2557นะคะพอต่อมาค่ะต่อมาเราก็ได้มีการทำ MOU เกิดขึ้นนะคะระหว่างหน่วยงานเพิ่มเติมนะคะซึ่งได้แก่หน่วยงานปกครองจังหวัดนะคะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะและสุดท้ายคือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งเราจะทำดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะค่ะกิจกรรมแรกที่เราทำนะคะในแต่ละปีที่เราต้องมีคือการประเมินมาตรฐานสสปชตนะคะซึ่งภายใต้กฎระเบียบของกกตเองนะคะในปีนี้มีผู้ขอรับการประเมิน17ตำบลด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละตำบลที่เราประเมินผ่านมาแล้วนะคะอยู่ในระดับที่ดีเลิศค่ะซึ่งได้แก่ตำบลในเมืองนะคะสแกโพรงสแกซำบ้านด่านสัพยาเจริญสุขหนองแวงบ้านเป้าดอนกอกโคกสูงโกรกแก้วหนองปล่องนะคะบุโพไทยสามัคคีหูทำนบละหานทรายและสุดท้ายค่ะสายตะกูค่ะทั้ง17แห่งที่ผ่านการประเมินนะคะอยู่ในระดับดีเลิศนะคะข้าต่อมานะคะเราก็หลังจากที่เรามีการประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการคัดเลือกสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดนะคะซึ่งในปีนี้ที่ผ่านการคัดเลือกมาอยู่ด้วยกัน3แห่งนะคะซึ่งได้แก่บุโพโคกสูงสายตะกูนะคะและผู้สสปชตตำบลที่ได้รับการเป็นต้นแบบของระดับจังหวัดซึ่งได้แก่ตำบลบุโพนะคะ
0: พี่ภาคะอันนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมกิจกรรมนี้ค่ะเราดำเนินมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ
1: เราดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณวันที่25 พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่10 มิถุนายนซึ่งเป็นการประเมินเนาะค่ะจนวันที่22 มิถุนายนเราได้คัดเลือกต้นแบบค่ะ
0: อันนี้ทราบว่าการดำเนินการคัดเลือกเนี่ยเข้มข้น มากเลยนะปีนี้
1: ใช่ค่ะค่อนข้างเข้มข้นน่าดูเลยค่ะเพราะว่าเราได้ส่งกรรมการนะคะหลายๆท่านกรรมการที่อยู่ในเป็นคณะกรรมการคะลงพื้นที่ไปตรวจทั้ง17แห่งนะคะดูสภาพแวดล้อมดูสถานที่ดูความร่วมมือนะคะแล้วก็ดูความปัจจัยต่างๆที่พร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้เราไหมค่ะ
0: คณะกรรมการของเราค่ะพี่พามีมาจากหน่วยงานไหนบ้าง
1: คณะกรรมการของเรานะคะก็จะมาจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนนะคะปกครองจังหวัดค่ะแล้วก็สกลค่ะก็คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาชุมชนค่ะ
0: ต้องใช้โอกาสนี้นะคะขอขอบคุณหน่วยงาน MOU นะคะของท่านคณะกรรมการที่ร่วมมาประเมินกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะจนเราเนี่ยได้ประเมินสสปชตที่ผ่านการประเมินทั้ง17แห่งอย่างที่พี่พาบอกไปนะคะแล้วก็ได้3ที่ออกมาเป็นสสปชตระดับต้นแบบระดับจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไหนนะคะพี่พา
1: ต้นแบบอันดับแรกเลยนะคะคือบุพโพค่ะอันนี้ต้องตบมือให้เขาเลยค่ะ
0: ยอดเยี่ยมนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะต่อมาก็คือระดับระมังชุมเชยระดับ1นะคะก็คือโคกสูงค่ะค่ะลำดับ2ก็คือสายตะกูค่ะต้องชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้แรงผลักดันกับพวกเรานะคะที่จะสร้างศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นระดับดีเลิศตลอดนะคะ
0: ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลที่บอกว่าเราจับมือกันมาตั้งแต่ปี2557เนาะจากกศน.แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นสกร.นะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: การดำเนินเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอขอบคุณทุกท่านและกรรมการสสปชตทุกท่านโดยเฉพาะเลขานุการหรือคุณครูสสปชตตำบลนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กิจกรรมสสปชตของเรานะคะยังไม่ได้จบแค่นี้อันนี้การประเมินผ่านไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อกิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นทุกๆปีงบประมาณค่ะ1ปีงบประมาณเนี่ยจะจัดประมาณ 3-4 ครั้งนะคะในปี2569ของเรานะคะจัดขึ้นทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยประเมินผ่านมีการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่31มีนาค่ะครั้งที่1นะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยวันที่18พฤษภาที่ผ่านมาค่ะเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting หรือเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลนะคะก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะอยู่ประชุมกันอยู่ที่สำนักงานของเรานะคะแล้วก็จะมีทางสกลทั้ง189แห่งแล้วก็ของราชภัฏอีก1แห่งนะคะรวมเป็น190แห่งก็มีการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ของเราค่ะแล้วครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดประชุมในวันที่18สิงหาค่ะณราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็จะเป็นการประชุมนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยจะมีการเชิญนะคะหน่วยงาน MOU เข้าร่วมด้วยค่ะพร้อมกับสกลทั้ง189แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นศูนย์สสปชตของเราอีก1แห่งรวมเป็นทั้งหมด190แห่งค่ะ
1: ทางคุณไมค์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะในส่วนของสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่เราได้จัดการเลือกตั้งไปนะคะคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามตินะคะซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับชาติได้เลยค่ะพี่โบกับพี่พาค่ะซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเลือกตั้งไปแล้วเราจะต้องมีการถอดบทเรียนประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดเลือกตั้งนะคะแล้วก็การออกเสียงประชามติค่ะซึ่งสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้กำหนดจัดประชุมนะคะสรุปผลการดำเนินการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติค่ะในวันที่21กรกฎาคม2569ค่ะณโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ได้รับการผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะและก็การออกเสียงประชามติค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาค่ะ
0: อันนี้เป็นการถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะซึ่งเราก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็ความมุ่งหวังนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะพี่โบ
0: ค่ะกิจกรรมของน้องไม้เนาะก็จะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะคะย้ำอีกทีนึง
2: 21กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ณโรงแรม
2: Sky View Resort ค่ะ
0: ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมของพรรคการเมืองนะคะกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองค่ะโครงการนี้นะคะก็ชื่อโครงการว่าเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างพรรคการเมืองคุณภาพประจำปี2569นะคะกลุ่มเป้าหมายก็จะประกอบไปด้วยกรรมการสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด200คน
2: มากเลยค่ะ
0: ระยะเวลาการอบรมเนี่ยใช้ระยะเวลาทั้งหมด1วันนะคะแต่จะแบ่งเป็น2รุ่นค่ะรุ่นที่1นะคะในวันอังคารที่4สิงหา2569ณโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทนะคะครั้งที่1 100คนส่วนรุ่นที่2นะคะจะจัดขึ้นในวันพุธที่5สิงหา2569ณโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทเหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายก็100นะคะก็2ครั้งรวมเป็น200คนค่ะ
2: ค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับภารกิจงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็โครงการที่จะมีขึ้นในอนาคตค่ะในส่วนต่อมาค่ะก็เป็นส่วนสำคัญของภารกิจงานของกกต.จังหวัดบุรีรัมย์เช่นกันก็คือการจัดการเลือกตั้งซึ่งการจัดการเลือกตั้งนะคะในห้วงที่จะมีขึ้นในอนาคตก็จะเป็นกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะก็จะมีทั้งหมด2แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่4อำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งได้ง่ายๆค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะผ่านทางระบบ iOS และระบบ Android ค่ะก็

0: ู่ที่10บ้านหนองหัวลิงค่ะหมู่ที่11บ้านโพสีสุขหมู่ที่12บ้านไผ่น้อยหมู่ที่14บ้านสวนครัวของตำบลอีสานนะคะและหมู่ที่16ค่ะบ้านศิลาทองตำบลเสม็ดซึ่งมีทั้งหมด16หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะแล้วก็การเลือกตั้งต่อมานะคะการเลือกตั้งที่2นะคะก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงนะคะเขตเลือกตั้งที่6อำเภอพุทธไทยสงฆ์กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะโดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะแล้วก็ขอฝากไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านนะคะก่อนเดินทางไปเลือกตั้งรบกวนตรวจสอบเอกสารประจำตัวที่จะต้องใช้ในการเป็นหลักฐานในการแสดงการลงคะแนนเลือกตั้งก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแม้จะหมดอายุก็สามารถใช้ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็คือจะมี3แอปพลิเคชันด้วยกันค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันไทยดีนะคะ DLT QR License ซึ่งเป็นใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ค่ะและบัตรคนพิการบัตรประจำตัวดิจิทัลเพื่อคนพิการก็ได้ค่ะแต่นี้ว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐนะคะ
1: น้องไมค์พูดเมื่อกี้บอกว่าสามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะอย่างของไทยดีค่ะน้องไม
0: ค์
1: ของกรมการปกครองถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของ DLT QR License นะคะก็เป็นของกรมการขนส่ง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันก็คือบัตรคนพิการนะคะ3แอปพลิเคชันนะคะอันนี้ต้องแจ้งนิดนึงว่าต้องดาวน์โหลดเนาะไม
0: ่
1: ใช่ถ่ายเอกสารแล้วไปแสดงตัว
0: แคปหน้าจอไม่ได้นะคะต้องไปเปิดที่หน้าหน่วยเลือกตั้งค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าท่านใดที่มีสิทธิ์น้องไมล์บอกไปเมื่อกี้ว่าอยู่หมู่ไหนบ้างแล้วคราวนี้ค่ะน้องไมล์เราสามารถตรวจสอบในแอปพลิเคชันสมาร์ทโบทได้ไหมโดยการกรอกเลขที่บัตรประชาชน
0: ตรวจในแอปพลิเคชันสมาร์ทโบทได้นะคะก็จะในแอปพลิเคชันนะคะจะขึ้นว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งไหนแล้วก็จะมีสถานที่เลือกตั้งขึ้นมาค่ะก็เชิญชวนให้ผู้รับฟังทุกท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโบทนะคะทางก็อย่างที่บอกไปสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะพี่โบ
1: ค่ะฝากด้วยนะคะสมาร์ทโบทนะคะก็ดาวน์โหลดกันมาเนาะได้ทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ทั้งการเลือกตั้งส.ส.นะคะหรือว่าส.ว.และในนั้นก็จะมีกฎหมายความรู้นะคะให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกคลิกหัวข้อได้เลยมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากนิดนึงค่ะถ้าท่านใดที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากไม่สะดวกติดภารกิจหรือว่า อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางสมาร์ทโหวตได้เช่นกันค่ะพี่โบ
1: แจ้งผ่านทางนี้ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: สะดวกมากมากนะคะ
0: ก็ป้องกันการเสียสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
1: กี่วันนะคะน้องไม
0: ค์เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็ภายหลังเลือกตั้ง7วันเช่นกันค่ะพี่โบ
1: หน้า7หลัง7นะคะแจ้งในแอปพลิเคชันก็ได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่าจะไปยื่นที่ไหนก็ได้นะคะ
0: สำนักทะเบียนค่ะพี่โบก็สามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยื่นได้ค่ะ
1: ค่ะก็ฝากเน้นย้ำกันนิดนึงเนาะไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะคะน้องมายคะพ
0: ู
1: ดถึงการเสียสิทธิ์อันนี้ย้ำกันนิดนึงได้ไหมว่าเสียสิทธิ์อะไรบ้าง
0: ก็อาจจะเป็นการรับสมัครนะคะสมาชิกเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะหรือว่ารับสมัครของส.ส.ตรงนี้ก็ที่พบเห็นบ่อยของกกต.เราก็บางท่านลืมว่าจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้ตรงนี้ก็ขอเน้นย้ำรวมไปถึงการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็พบเห็นมากเช่นกันค่ะพี่โบ
1: ค่ะ
2: รวมถึงการเข้าชื่อถอดชื่อเข้าชื่อด้วยไหมคะเข้าชื่อถอดเรื่องกฎหมายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ประมาณ5หมื่นชื่อเลยประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่พาค่ะ
1: ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ขอเน้นย้ำเนาะกรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้น้องไมค์คะพี่พาคะมองดูเวลาน่าจะใกล้เที่ยงรู้สึกว่าหิวข้าวแล้วล่ะก็ยังไงนะคะเราก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังเนี่ยในทุกๆสัปดาห์แต่ว่า อาจจะมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนคนเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเรื่อยๆนะคะในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนค่ะก่อนจะจากกันไปขอฝากนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเนาะเดี๋ยวร้อนนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่งหายป่วยแล้วล่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพี่โบช่วงนี้
1: ใช่ค่ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะจากเรา3คนนะคะและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่า

0: ว่ารับประทานข้าวเที่ยงขอให้อร่อยนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการ
1: คุยเจ้ากับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะเวลาเท่าไหร่นะคะพี่พา
2: 11:30 ถึง 12:00 นค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้เรา3 คนค่ะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเย็นวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคง
1: กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวอาหรับหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองต่อเนื่องในการแข่งขัน ITTF World Para Future 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน
2: วันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้1ก็คือทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค์3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งใครให้ตกหล่นอยู
0: ่โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้จะรับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้จะรับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีกำหนดการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณ นครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม
4: ก็ดูแล้วก็จะใช้เวลา3วันเดินทางไปยัง3เมืองนะครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูที่ว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างก็เป็นงานจัดใหญ่เลยที่เซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์มีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆเทคโนโลยีพวกทำสินค้าประเภทเทคโนโลยีแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
3: ๆนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปกต่อไปปฏิบัติระดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นว่าไทยเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นพร้อมยืนยันศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสำคัญของภูมิภาคโดยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมาอย่างยาวนานขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฐานการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยีและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบต่อแผนการลงทุนของภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเสนอให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนการลงทุนและต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพขณะที่ไทยมองโอกาสขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพอาหารแห่งอนาคตหุ่นยนต์อุปกรณ์การแพทย์และธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยนำจุดแข็งของไทยด้านวัตถุดิบฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยอยู่ระหว่างเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่มีศักยภาพท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือรัฐมนตรีแรงงานญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะแรงงานขยายโอกาสจ้างงานและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่น
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าพบหารือกับนายอุเอโนะเคนอิจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานและยกระดับการพัฒนากำลังคนระหว่าง2ประเทศโดยนายจุลพันธ์ยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านกำลังคนคุณภาพของญี่ปุ่นภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งแรงงานภายใต้ระบบ ESD เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามกับญี่ปุ่นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพแรงงานไทยและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานโดยไทยจะเร่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและทักษะเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่นในอนาคตควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานการค้ามนุษย์และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้นำเสนอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพแรงงานผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลและการปรับทักษะหรือรีสกิลเพื่อเตรียมแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพร้อมยืนยันความพร้อมของไทยในการส่งแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะเฉพาะเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ลงและโรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงภายหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานให้ช่วยรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าร้านลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม
7: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทใน2ช่องทางหลักได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Bond Connect Platform เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงินมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสามารถเลือกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่100บาททยอยซื้อได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน3ล้านบาทและจำกัดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายในส่วนของช่องทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2569โดยเริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุดโดยเป็นการจองผ่านผู้จัดจำหน่าย24แห่งรวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆโดยวงเงินการจำหน่ายของทั้ง2ช่องทางจะไม่นับรวมกันผู้ลงทุนจึงสามารถจองซื้อได้ทั้ง2ช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
8: Plus ในที่นี้ก็คือ Plus ของ On Plus นี่คือ Plus รายเดือนด้วยคือคนนี้มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ Plus ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนะคะ Plus ในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะที่เราพัฒนาช่องทางนี้นะคะก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
7: นางจินดารัตน์เปิดเผยอีกว่าผลการตอบแทนการซื้อพันธบัตรในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนกับรัฐบาลที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงรวมถึงแพลตฟอร์ม Bond Connect จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองได้ตามกลไกตลาดและราคาที่ยุติธรรมซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถขยายฐานนักลงทุนไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือนประจำที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนปฏิพลสถาพมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชัยภูมิชูมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดหนี้นอกระบบ
9: นายสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณสวนน้ำแม่ฟุ้งตำบลวัตตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมเผยข่าวดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศหลังรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเคาะมาตรการใหญ่เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือโครงการแรกคือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งแบ่งเบาภาระหนี้กึ่งหนึ่งมาตรการแรกมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสมาชิกกองทุนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งผลการดำเนินงานได้มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือไปแล้ว570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้กว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทศาสตร์ว่างการดีสวทชัยภูมิรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จ สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายเหล่าทัพเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามบูรณาการทุกหน่วยเสริมความมั่นคงชายแดน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองการกองทัพไทยโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยและมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการเตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้านให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทุกมิติทุกระดับความขัดแย้งพร้อมปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพด้วยความประสานสอดคล้องและมีความทันสมัยตอบรับเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตของไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเทศกิติมศักดิ์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อชาติด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบสูงสุดและได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยผู้บังคับบัญชากำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะดำรงความต่อเนื่องในการเป็นแกนกลางเพื่อบูรณาการความมั่นคงทั้งในมิติภายในประเทศและระดับนานาชาติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานบริการในเขตดินแดงและห้วยขวางยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตห้วยขวางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคณะตรวจสอบมุ่งเน้นการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการได้แก่ถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของกีดขวางนอกจากนี้ได้กำชับให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายพร้อมทั้งตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รวมทั้งประเมินด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมส่งสุนัขเคนายชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลจำนวน3ตัวเสริมการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.ได้ร่วมกับกองกำกับการสุนัขตำรวจและกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของสุนัขตรวจค้นพัสดุพันระเบิดหรือ K9 ชุดใหม่จำนวน3ตัวพร้อมผู้บังคับสุนัขหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยรวม16สัปดาห์โดยสุนัขเคนายชุดใหม่นี้เป็นสายพันธุ์บีเกิลประกอบด้วยเพศผู้2ตัวคือโรมิโอและวาเลนและเพศเมีย1ตัวคือจูเลียซึ่งจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือเป็นสุนัขขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าตรวจค้นในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดดีเยี่ยมและที่สำคัญคือมีอุปนิสัยเป็นมิตรไม่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกตื่นกลัวแต่จะช่วยสร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของรฟม.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆกระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ตวันแรกพบผู้กระทำความผิด23รายสั่งปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาทและเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั้งจังหวัดหากพบฝ่าฝืนจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อหาหรือแนวทางบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นนายกระดับมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั่วทั้งจังหวัดก็ยืนยันว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีจุดยืนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากตรวจพบสถานประกอบการกระทำผิดเงื่อนไขจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นด้านนายแพทย์ธีรชาคู่เกษมจิตผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต278แห่งโดยในปีนี้119แห่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุใบอนุญาต93แห่งย้ำกองกัญชาทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงบวกโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 7,000 อัตราทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 7,256 คนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย76จังหวัดทั่วประเทศโดยจัดสรรตำบลละ1คนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการโดยจ้างเหมาปีแรกเดือนละ 15,000 บาทสัญญา2ปีใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สมัครหรือสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครกรมการพัฒนาชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา1ปีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
4: นางสาวพาทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญาและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนบายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
0: ปิดท้ายที่ประธานรัฐสภาแถลงผลงาน122วันมุ่งเน้นรัฐสภาเป็นที่พึ่งและเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนโดยผ่านกฎหมายสูงสุดในรอบ10ปี
6: นายสมพงษ์สารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้แนวคิด122วันพลิกโฉมสภาแก้ปัญหาของประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมขับเคลื่อนงานภายใต้3ภารกิจหลักได้แก่ด้านนิติบัญญัติการบริหารองค์กรและภารกิจอื่นตามกฎหมายโดยใช้กรอบการทำงานแบบ543เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ประธานรัฐสภาระบุว่าสมัยประชุมแรกสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายแล้ว14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีคณะรัฐมนตรีเข้าตอบกระทู้ถามมากที่สุดมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านเอกสารนำเทคโนโลยีมาจัดการประชุมและไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่ด้านบริหารองค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการทำงานเปิดพื้นที่รัฐสภาให้ประชาชนเข้าถึงพร้อมลดงบประมาณและประหยัดพลังงานส่วนภารกิจอื่นตามกฎหมายมุ่งร่วมแก้วิกฤตประเทศเชื่อมโยงรัฐสภากับประชาชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7: จะเปลี่ยนสภาแห่งนี้หรือสถาบันนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งและเป็นสถาบันในการแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ารวมทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนเพิ่มนิดหนึ่งว่าในอดีตเนี่ยพอเราได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังในการที่จะพัฒนาประเทศหรือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ยมุ่งไปที่ฝ่ายบริหารฉะนั้นในยุคนี้เราจะเปลี่ยนว่าปัญหาของประเทศทุกปัญหานิติบัญญัติต้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ตามบทบาทหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สภาชุดที่27ผ่านร่างพระราชบัญญัติมากที่สุด14ฉบับ1สมัยประชุมนี้
6: ประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาจะเดินหน้าพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถาบันนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าหมายให้รัฐสภาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่ติดธงชาติคูราเซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งขณะพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านในอ่าวอาหรับส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังระบบป้องกันชายฝั่งคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอชื่อนายเซอร์เฮย์คอร์เรสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานแห่งชาติเนฟโทกัสให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเตรียมความพร้อมของประเทศก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่สภานิติบัญญัติมีกำหนดลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอเปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีเรเดนสโกนายกรัฐมนตรียูเครนคนก่อนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์บางส่วนเนื่องจากกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ยังทำสงครามกับรัสเซียรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมแก้ไขกฎหมายต่อต้านแรงงานทาสยุคใหม่โดยกำหนดโทษทางอาญาสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากปล่อยให้มีการใช้แรงงานทาสรวมถึงการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดด้วยหนี้สินในกระบวนการผลิตสินค้าในต่างประเทศอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้พิสูจน์ว่าได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานทาสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 12.5 จากออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าออสเตรเลียดำเนินการไม่เหมาะสมตามที่สหรัฐกล่าวอ้างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจะถูกห้ามขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจนกว่าจะออกจาก DR คองโกเป็นเวลา21วันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสหรัฐทั้งนี้ DR คองโกยังคงเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว750รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงอาจมากกว่าตัวเลขทางการราว 2-4 เท่าต ่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2-1ส่งผลให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา2:00 น.ขณะที่ฝรั่งเศสจะดวลแข่งชิงอันดับ3กับอังกฤษในคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเวลา4:00 น.ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสไทยเอาชนะซาเวลี่อีวานอฟไป2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับยูตะโทมิดะจากญี่ปุ่นขณะที่ธนภัทรบุษราวงศ์พ่ายให้กับมูฮัมหมัดริฟกี้ฟิตเรดี้จากอินโดนีเซีย0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก7-9จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามสุพัชลาไซคู่แรกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแชมป์กลุ่ม C เอาชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์อันดับ2ของกลุ่มดีไป1-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโรงเรียนอัปสัมชัญศรีราชาแชมป์กลุ่มดีโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรองแชมป์กลุ่ม C ไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าต่อไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการรายการ ITTF World Para Future 2026ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคลาส3นิกยุทธจักรกลิ่นบานชื่นนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะกัวเฟยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป3-1เกม11-6 11-6 9-11และ11-7คว้าเหรียญทองมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคลาส3ปทุมวดีอินตะนนตบชนะดารารัตน์อาสายุทธไป3-1เกม91 11-7 11-5 และ11-4ส่งผลให้ปทุมวดีอินตะนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนดารารัตน์อาสายุทธจบที่เหรียญเงินขณะที่ประเภทชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทยจอมเก๋าดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมเอาชนะหวงเจียซินไป3-1เกมด้วยสกอร์11-7 11-4 91และ11-6คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบ2บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับหยางโปเสียนและหูหลิงฟางมืออันดับ20ของโลกจากไต้หวันไป2-1เกม16-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026รอบแรกสนามแรกณสนามแคนดอนซิตี้อารีนาประเทศฟิลิปปินส์นัดแรกกลุ่ม B ทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกดีกรีแชมป์4เกมหนล่าสุดและแชมป์รายการนี้3สนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-1เซต33-31 18-25 25-19 และ25-16ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนประเดิมทัวร์นาเมนต์ก่อนไปพบกับทีมชาติเมียนมาในนัดที่2ในวันนี้เวลา 13:00 น.นายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยว่าการแข่งขัน Nectar BRIC Superbike Championship 2026ในสนามแรกสิ้นสุดลงโดยสถานการณ์ตารางคะแนนในรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างซูเปอร์ไบค์ 1000cc จ่าฝูงเป็นของดีแคลนคาร์เบอรี่นักบิดออสเตรเลียนจากสวิฟต์โกลเรซซิ่งทีมมี25คะแนนตามด้วยชยากรแซ่อ๋องจากยามาฮ่า TNP PTT รูบิแคนทีมในอันดับ2มี20คะแนนและปัญจพลจรุงกิจกูลจาก NJT PTT Rubicon Racing Team ในอันดับ3มี16คะแนนรุ่น Super Stock 1000cc ผู้นำคือตั้งจิตเจริญกุลจาก TK Honda Ikemitsu สิทธิผลเดเรกทีมมี25คะแนนส่วนรุ่น Super Sport 600cc ธนัทละอองปลิวจาก Idemitsu Honda Team Christmas รั้งจ่าฝูงมี25คะแนน ปิดท้ายที่รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250cc ดาวรุ่งวัย16ปีปัญจรุธจิตวิรุธฉัตรจากโปรฮอนด้าสิทธิผลอาชินำเป็นจ่าฝูงมี25คะแนนกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าสำหรับสนามที่2มีกำหนดการดวลความเร็วระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2026นี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะยกระดับรายการนี้ให้เป็นเวที National Championship สำคัญของภูมิภาคเอเชียซึ่งในปีนี้มีนักแข่งดีกรีระดับโลกจากเวที WSBK มาร่วมแข่งขันช่วยพัฒนามาตรฐานการขับเคี่ยวขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้นักบิดไทยได้เปิดประสบการณ์และพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ MSZ Racing เพื่อบุกตลาดประเทศจีนเต็มรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดและโปรโมทบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างโตอินเว่ยป๋อและไอฉีอี้อีกด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย7คนเข้าร่วมกิจกรรม Play with Pro เพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพก่อนการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกโดยมีเอกปริศวูแชมป์ควีนคัพ Thailand Championship 2026นำทีมนักกอล์ฟอาชีพออกร่องฝึกซ้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวางแผนการเล่นการบริหารเกมรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันให้กับนักกอล์ฟเยาวชนขณะที่เจษดาช่วงประยูนนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีกล่าวว่าการได้ออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพทำให้ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการเล่นรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันจริงได้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศภราชหรือโคอุศภราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:35 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เมตรและเวลา 5:59 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1.29 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift บัตรดาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600ถึง99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.

0: www.bank.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ oag.thaijobjob.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาท่านผู้ฟังที่เคารพครับวัฒนธรรมหมายถึงความดีความงามความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมต่างๆเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวิทยาการความเชื่อการศาสนาเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ได้สั่งสมเลือกสรรปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรักษาไว้ให้เจริญงอกงามใช้เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามโดยสืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมในอดีตหรืออาจจะรับเอาสิ่งที่เคยเผยแพร่จากสังคมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและทำให้สมาชิกยอมรับเกิดความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะต้องไม่ทิ้งเอกลักษณ์ประจำชาติของตนไว้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาตินอกจากนี้วัฒนธรรมยังใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชาติดังนั้นอาจมีผู้รู้บางท่านอาจกล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็นความเจริญแล้วยังแสดงเอกลักษณ์ของชาติไว้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอยู่ที่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมความสามัคคีในชุมชนและการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการกลืนกลายทางวัฒนธรรมการขาดทรัพยากรการส่งเสริมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการศึกษาวิจัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการเป็นตัวแทนการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งชุมชนกลุ่มและชนในบางกรณีปัจเจกบุคคลย่อมยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและได้กำหนดขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบ่งออกเป็น5สาขาด้วยกันประกอบไปด้วยประเพณีและการแสดงออกที่เป็นมุขปาฐะรวมถึงภาษาศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมหรือพิธีกรรมและเทศกาลความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลตลอดจนงานฝีมือช่างดั้งเดิมท่านผู้ฟังครับปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องเสื่อมสูญออกไป อย่างไรก็ตามหลายชุมชนในประเทศไทยยังคงมีการสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้เช่นความเชื่อพิธีกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรูปแบบ

0: ของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษดังนั้นภูมิปัญญาทางความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.trd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและทิติมาอินกลัมอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่16กรกฎาคม2569เป็นวันแห่งความหวังนะคะสำหรับ หลายคนนะคะวันนี้ก็ไปลุ้นกันนะคะใครที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะก็ไปลุ้นกัน
2: ปากหอมคอก็พอค่ะ
1: เอาแค่พอประมาณเนาะก็วันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีม
1: นิว
2: มีเดียนะคะดูแลในเรื่องของการออนไลน์ในวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระนะคะแล้วก็มีคุณโบ๊ทด้วยนะคะว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิริพิทักษ์แล้วก็คุณฟิลเดชาธรชัยสุดาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราพบกันนะคะทางหน้าปัดวิทยุทั้ง FM 92.5 105 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดตอนนี้ขึ้นหรือยังคะคุณคะ
2: ตอนนี้ยังค่ะ
1: เออจอเราน่าจะช้า
2: ของดิฉันยังนะคะ
1: ดิฉันดูก่อนนะคะไลฟ์สดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงไหนเอ่ย ที่ขึ้นมา
2: ยังไม่มานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่
1: อาทีมงานดูหน่อยทางนู้นขึ้นแล้วใช่ไหมทางจอหลักขึ้นแล้วใช่ไหมคะของเราน่าจะดีเลย
2: มาแล้วค่ะ
1: เออคอมดิชันดีเลย
2: เดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะคะไม่แน่ใจ
1: ก็ยังไม่มา
2: ละ นะอดิชันมาแล้วค่ะ
1: มาแล้วอ่ะคุณอัปเดตหน่อยค่ะวันนี้
2: สามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ใครที่อยากจะรับชมภาพฉากหลังที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พาไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะพาไปน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมิดิฉันยังไม่เคยไปแต่ก็อยากไปมากๆเลยนะคะ
1: เพราะว่าสวยมากแล้วก็ดิฉันดูไปแล้วเนี่ยน้ำตกไม่สูงมาก
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เหมาะกับการไปเล่นน้ำได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาให้เข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำกระโดดน้ำได้หรือเปล่านะ
2: ค่ะหากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงน้ำตกตาดโตนนะคะด้วยความสวยงามของสายน้ำที่ไหลลดลันผ่านลานหินกว้างท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทำให้น้ำตกตาดโตนเนี่ยกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็คนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตประจำวันค
1: ่ะ
2: ก็ไปเที่ยวแบบธรรมชาติกันได้นะคะน้ำตกตาดโตนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตนมีน้ำไหลตลอดปีนะคะด้านบนเป็นทานน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งทานร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะเหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำด้านบนน้ำตกเป็นลานหินกว้างประมาณ50เมตรแล้วก็ยาวไปตามลำน้ำประมาณ300เมตรทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหินมีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆนะคะแล้วก็ไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ6เมตรกว้าง50เมตรค่ะเสน่ห์ของน้ำตกตาดโตนเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของน้ำตกซึ่งไม่ได้สูงชันเหมือนกับน้ำตกหลายแห่งในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินกว้างเป็นชั้นๆเกิดเป็นม่านน้ำสวยงามทอดยาวไปตามแนวหินธรรมชาติค่ะเมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาหินแล้วก็กระทบกับโขดหินด้านล่างนะคะก็จะเกิดเป็นละอองน้ำสีขาวฟุ้งกระจายสร้างภาพที่งดงามแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกตาดโตนเนี่ยมีความสวยงามมากที่สุดเพราะว่าได้รับน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาภูแลนคาทำให้ปริมาณน้ำมีมากเป็นพิเศษค่ะสายน้ำที่ไหลแรงแล้วก็ต่อเนื่องก็ช่วยเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับน้ำตกแห่งนี้นะคะนอกจากความสวยงามของตัวน้ำตกแล้วนะคะภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชท้องถิ่นค่ะการเดินสำรวจเส้นทางเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
2: ไปกันได้นะคะ
1: น้ำตกตาดโตนนะคะจริงๆแล้วคำว่าโตนเนี่ยถ้าเป็นภาษาอีสานเพราะว่าอยู่ที่อีสานเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ภาษาก็คือการกระโดดลงเหมือนว่ากระโดดลงไปในแม่น้ำอะไรเงี้ยไหลจากที่สูงโตนโตนเนี่ยคือคำว่ากระโดดเหมือนกระโจนลงน้ำอะไรเงี้ยเป็นภาษาอีสานนะคะภาษาลาวแต่ถ้าตาดเนี่ยน่าจะเป็นลานหิน
2: ลานห
1: ิน
2: กว้างก็
1: ตรงก
2: ับ
1: ชื่อน้ำตกเลยนะคะเป็นลานหินกว้างแล้วก็น้ำตกจากลานหินกว้างเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่างเป็นน้ำตกขึ้นมาถ้าโตนภาษาอีสานคือกระโดดลงน้ำถ้าเป็นภาษาบ้านคุณคือ
2: โตน
1: โตน
2: โตนก็คือกระโดด
1: กระโดดสำเนียงก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเนื้อๆหน่อยนะภาษา
2: คล้ายๆกันนะ
1: เหนือนะคะโตนโตนน้ำ
2: โตน
1: โตนน้ำ
2: กระโดดน้ำ
1: กระโดดน้ำคือโตน
2: โตนลงไป
1: โตนลงไปนะคะอย่าลืมนะอาบน้ำเราก็จะใช้ศัพท์ภาษาเหนือกันหน่อยโตนแต่ภาคใต้ไม่แน่ใจนะใครอยู่ภาคใต้อัปเดตมาหน่อยค่ะว่าการกระโดดลงน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็อัปเดตกันได้ค่ะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของการเกษตรนะคะในชั่วโมงนี้เราก็ยังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองซึ่งวันนี้เนี่ยแฟนคลับอาจารย์ทองเนี่ยรอแล้วเพราะว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยมีแมลงศัตรูพืชต้นตายต้นอู้ไม่เจริญไม่ออกผลอะไรอย่างเงี้ย
2: เตรียมทุกคำถามเลย
1: ใช่นะคะเตรียมคำถามเอาแบบกระชับกระชับเนา
2: ะ
1: จะได้ให้หลายๆท่านเนี่ยโทรเข้ามาได้
2: ค่ะ
1: ก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะมาอัปเดตเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นซึ่งก็จะมีการเพิ่มการนำกลุ่มชายขอบเข้ามาด้วยแล้วก็กลุ่มที่มีการตกหล่นที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 5.4 ล้านคน5ล้าน4แสนคนนะคะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะแล้วก็จะมีการปรับเกณฑ์ไม่นำเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูพ่อแม่บิดามารดานี่แหละค่ะมาเป็นเหตุให้ตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการเสียภาษีเนาะก็มีเกณฑ์เรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่นับเกณฑ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ยกเว้นการนับวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรในการพิจารณาเกณฑ์หนี้ไม่เกิน 100,000 บาทด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้เจ้าเดิมรายเดิมนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: ท่านเข้าไปดูได้นะคะสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการได้เลยค่ะหรือใครที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วหลายคนที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่บางคนในครอบครัวอาจจะมีนะคะไปดูได้ในแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐแล้วก็ธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งแต่เชื่อว่าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแอปเป๋าตังค์ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แอปเป๋าตังค์ก็จะเป็นทั่วๆไปด้วยเนาะแต่บางคนก็จะโหลดไว้นะคะแล้วก็คนที่ผ่านสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ค่ะในขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช็ครายชื่อให้ดีในวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ภายในสิ้นเดือนนี้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่านไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้เช่นกันค่ะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่นั้นจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนเดิมแล้วค่ะเดือนละ300บาทต่อคนนะคะแล้วก็ลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนทุก3เดือนส่วนค่าเดินทางขนส่งสาธารณะนะคะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลนั้นกำหนดไว้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ล่าสุดมีการรวมของกลุ่มที่เป็นชายขอบมาด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่ตกหล่นไปด้วยนะคะ
2: มีอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ประเทศไทยเรานะคะพี่กบรู้ไหมว่ามวยไทยกับอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในยุโรปนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งมวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้การค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การจ้างงานค่ะพร้อมกับขยายโอกาสสู่ตลาดยุโรปซึ่งมีกำลังซื้อสูงแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะด้านมวยไทยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะจัดกิจกรรมเผยแพร่มวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เข้าร่วมฝึกกว่า530คนนะคะแล้วก็มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบสแตนดาร์ดมวยไทยจิมนะคะปัจจุบันมีค่ายที่ได้รับการรับรอง138แห่งทั่วโลกแล้วก็มียิมสอนมวยไทยในยุโรปราว 4,000 แห่งเลยค่ะช่วยสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะด้านอาหารไทยค่ะรัฐบาลก็ส่งเสริมร้านอาหารที่ได้รับตราไทยซีเล็กซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศนะคะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดสินค้าอาหารไทยด้วยสถาบันอาหารนะคะคาดว่าปี2569นี้การส่งออกอาหารไทยจะมีมูลค่าราว1ล้าน4แสนล้านบาทและตลาดสหภาพยุโรปนะคะจะขยายตัวถึง 15.9% เลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยรวมถึงโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกไปเผยแพร่ในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะรวมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็สร้างการรับรู้วัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงที่นำมาสู่ประเทศไทยเรานะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 นาทีช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะท่านเป็นปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเกษตรอยู่แล้วนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะก
2: ับ
1: อาจารย์ทองธรรมดาที่ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
2: อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเรียกได้ว่าเป็นศัตรูพืชอีกหนึ่งศัตรูพืชนะคะที่อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้ด้วยค่ะอาจารย์เรื่องของการป้องกันแมลงค่ะ
0: ก็คือจัดอะไรล่ะเรียก SC แฟนคลับเนาะ
1: ค่ะ
0: โทรเข้ามาแล้วก็ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงนะครับเราก็ถามว่าจะแก้ไขยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็บอกเขาว่ามันแก้ไขไม่ทันมันต้องป้องกันไม่ใช่แก้ไข
1: ค
0: ่ะต้องก่อนที่มันจะเป็นถ้าเป็นแล้วเนี่ยเอายาอะไรฉีดก็ไม่หายนะครับก็คือมันเสียหายไปแล้วอ่
1: ะ
0: เอายาไปฉีดนั่นมันคืนมาเนี่ยมันทำไม่ได
1: ้
0: นะครับก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์เยอะแล้วหลายๆคนเนี่ยชอบถามว่ามันเป็นแล้วจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ก็เลยเอามาคุยในวันนี้นะครับว่าโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลายๆที่เนี่ยฝนทิ้งช่วงแล้วก็ลมพัดหวนเนาะพัดกลับไปกลับมานะครับดังช่วงนี้แมลงจะเยอะมากอย่างที่เราเคยพูดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนๆนั่นแหละครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แมลงจะบุกหนักมากนะครับทีนี้ก็มีหลายๆคนนะครับพอบอกว่าปีนี้น้ำจะน้อยก็ไม่กล้าทำนาก็ปลูกหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างเช่นพวกพืชตระกูลแตงโมนะครับพวกข้าวโพดพวกอะไรก็ตามที่ใช้น้ำน้อยนะครับก็คิดว่ามันผลไม่ค่อยมีปลูกพวกพืชใช้น้ำน้อยก็น่าจะได้ผลนะครับปรากฏว่าหนีเสือปะจระเข้นะครับ โดยเฉพาะคนที่หันมาปลูกพืชตระกูลแตงทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมแตงไทยอะไรต่างๆนะครับตรงเนี้ยปัญหาใหญ่ก็คือโดยเฉพาะพวกแตงโมแตงไทยหรือพืชที่กำลังทอดยอดทั้งหลายเนี่ยพืชที่มียอดที่เลื้อยออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวบนะฮะเป็นแตงปลาเป็นอะไรล่ะแตงล้านนะครับบวบฝักยาวอย่างนี้นะพวกที่มีพืชที่เป็นยอดเลื้อยเนี่ยถ้าช่วงที่มันกำลังงอกใหม่ๆนะครับมีใบสัก 2-3 ใบนะครับหรือถ้ามีเริ่มมีข้อสัก 2 ข้อ 3 ข้อนะครับตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเพลี้ยไฟจะชอบมาก
2: ค่ะ
0: นะครับอันเพลี้ยไฟก็มาแต่ลมมาที่แปลงอาหารก็คือพืชที่เราปลูกแล้วก็มาดูดน้ำเลี้ยงนะครับดูดน้ำเลี้ยงอันดับแรกเลยก็จะทำให้สีของใบเนี่ยสีจางลงนะครับอันที่สองก็คือจะทำให้ยอดเนี่ยหงิกงอหรือใบหงิกงอนะครับปัญหาคือมันเพิ่งแตกยอดนะครับถ้าเป็นพืชที่โตแล้วนะครับหรือพืชที่มันมีหลายๆใบแล้วเนี่ยนะครับใบที่แก่เนี่ยที่ใบไม่กินนะครับมันจะกินแต่ใบอ่อนจนถึงกระทั่งใบเพสลาดคือใบที่กำลังหนุ่มสาวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีหลายใบยอดมันถูกกินแล้วก็ตัดยอดมันทิ้งนะครับให้มันแตกยอดใหม่แต่บางมันเพิ่งมี 2-3 ใบถ้าเราตัดยอดมันทิ้งมันตายเลยนะ
2: ค่ะ
0: นะปัญหาก็คือตรงนี้หรืออย่างพวกแตงโมแตงอะไรที่เป็นไม้เลื้อยที่มียอดเนี่ยนะครับพอถูกเพี้ยไปดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยยอดมันจะตั้งขึ้นแล้วก็โค้งงอเขาเรียกโรคไอ้โต่งเหมือนไอ้โต่งโก่งคอขันอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าโรคไอ้โต่งนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแล้วมันไม่หายนะครับแล้วถ้ายอดมันยังไม่ยาวแล้วถ้ามันเป็นเราไม่ได้จะตัดยอดมันยังไงถ้ามันยอดมันมีหลายๆข้อแล้วอย่างนั้นไม่เป็นไรเราก็ตัดยอดมันทิ้งให้มันแตกตาข้างแตกยอดใหม่นะครับอันตรงเนี้ยก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องที่ปลูกพืชไม้เลื้อยพืชตระกูลแตงทั้งหลายเนี่ยว่าท่านต้องระวังมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี
2: ้
0: นะครับเพราะว่าลมพัดกับพิษกลับไปกลับมาเนี่ยแมลงมากับลมแล้วพืชท่านกำลังแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนนะครับถ้าคนที่ปลูกเป็นอาชีพหรือเรียกมืออาชีพเนา
2: ะ
0: เขาจะมีแว่นขยายหรือแว่นส่องพระนะครับเวลานั่งจะเขาจะไปตรวจแมลงในแปลงโดยใช้แว่นส่องพระเนี่ยเป็นส่องนะครับหลายคนบอกโอ้ฉันตายังดีฉันมองเห็นนะครับเพี้ยไฟเนี่ยตัวมันเท่าขี้ฝุ่นนะครับฉันต่อให้คุณตาดียังไงมันก็ยากที่จะเห็นนะครับ
3: มันไม่เหมือนเพี้ยแป้งเนาะถ้าเพี้ยแป้งมันเห็นชัดกว่า
0: ถ้าเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนะครับ
3: เพี้ยอะไรนะคะ
0: เนี่ยมันเห็นตัวใหญ
3: ่เป็นยังไง
0: เพี้ยหอยเนี่ยมันจะคล้ายๆเพี้ยแป้งแต่มันไม่มีแป้งเกาะอยู่บนลำตัวนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆเพี้ยแป้งเลยแต่มันไม่มีแป้งคุมอยู่ข้างบนม
2: ัน
0: จะเป็นตัวของมันเอง
3: ค่ะน้ำตาลแบบนี้เหรอคะตัวน้ำตาล
0: ใช่นะครับนั้นเพี้ยไฟไรแดงเนี่ยมันเป็นแมลงที่สังเกตยากฉะนั้นคนที่เขาปลูกเป็นอาชีพหรือมือใหม่ก็ได้เนา
2: ะ
0: เราก็ไปซื้อแว่นส่องพระหรือแว่นขยายมาสักอันหนึ่งแล้วพอเห็นท่าไม่ดีก็ไปส่องนะครับส่องช่วงสัก9 โมง 10 โมงเนาะให้น้ำค้างมันเริ่มแห้งซะก่อนไอ้ช่วงที่น้ำค้างยังตกอยู่หรือใบพืชมีความชื้นเนี่ยแมลงมันจะหลบนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมันกลัวน้ำนะครับแต่ถ้าฝนตกมาแมลงพวกนี้ก็จะหายไปเพราะมันกลัวน้ำแต่ฝนทิ้งช่วงอย่างช่วงเนี้ยเนี่ยมันจะมานะครับสีเช้าๆอาจจะมีบอกบ้างอย่างเงี้ยเราก็รอตั้ง9 โมง 10 โมงแล้วไปส่องนะครับถ้าเจอขี้ฝุ่นเดินได้ ย้ำว่าขี้ฝุ่นเดินได้นะ
2: คร
0: ับแม้จะเป็นเล่นขยายเราก็ยังเห็นมันเล็กอยู่ดีนะครับแต่ถ้าอยากเห็นชัดๆเนาะให้ท่านหากระดาษสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็เด็ดใบมาเคาะที่กระดาษนะครับท่านจะเห็นชัดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นขี้ฝุ่นเนี่ยเดินได้นะครับไม่ต้องใช้แว่นสองพระก็ได
2: ้
0: แต่คนที่ตายังดีเนา
2: ะ
0: ถ้าคนตาไม่ดีก็ใช้แว่นสองพระก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเสียไฟหรือจะตั้งรายแดงแต่ข้อแตกต่างก็คือรายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกินใบแก
2: ่
0: มันไม่ชอบกินยอดอ่อนแต่เลี้ยงไปชอบกินยอดอ่อนไม่ชอบกินของแก่นะครับดังนั้นต้องคอยระวังนะครับว่าของพืชพันธุ์กำลังแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนไหมแต่ถ้าไม่มีใบอ่อนใบเทสลากแล้วใบเข้าสีแล้วท่านต้องระวังไรนะครับโดยเฉพาะไรแดงไรสนิ
2: ม
0: ไรสนิมเนี่ยถ้าเราคนที่ปลูกมะนาวจะรู้ดีปลูกมะนาวแล้วผิวเป็นละมุดนะครับที่เรียกว่าผิวเป็นขี้ขลาดนะครับเป็นละมุดนั่นนะครับไรละและโดยเฉพาะไรสนิ
2: ม
0: นะครับมาดูดกินนั้นเรียงแล้วทำให้ผิวเสียไปนะครับดังตรงนี้ต้องคอยระวังอย่างยิ่งนะครับแล้วถ้าเป็นแล้วเอายาอะไรไปฉีดมันจะกลับคืนมายังเก่าไม่ได้คือเซลล์ผิวมันเสียแล้วเสียเลยนะครับอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยช่วงของพืชที่ท่านปลูกมันต้นเล็กๆเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันเป็นเพราะถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวคือปลูกใหม
2: ่
3: จบเลย
0: นะครับแต่ถ้าโตแล้วมันจะพอแก้ไขได้นะครับก็คือตัดยอดมันทิ้งแล้วมันแต่ยอดใหม่แต่ถ้ามันเล็กๆก็คือถอนทิ้งปลูกใหม
2: ่
0: นะฮะปัญหาต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นเพลี้ยไฟหรือกระทั่งรอยกระทามนะถ้าเราจะป้องกันเน้นป้องกันเนา
2: ะ
0: ก็อย่างที่ผมเคยบอกบอระเพ็ดยาตูเอาบอระเพ็ดมาสักแผ่นหนึ่งนะครับทุกให้แหลกใบยาตูยาเส้นที่ขายตามตลาดนัดที่ขายเป็นกิโลนะครับเอามา 1-2 ชีดนะครับแล้วก็เอารวมกันแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมต้มให้เดือดสักพักใหญ่นึงกรองเอากากออกเวลาใช้ก็100 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรใส่น้ำยาล้างจานไปสัก 2-3 ช้อนนะครับอันนี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงปากดูดได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟลายแดงหรือกระทั่งเพี้ยอ่อนต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเน้นป้องกันนะครับหรือบางคนอาจจะใช้พวกสารชีวพันธุ์ครับอย่างเช่นดิวเรียบวกเมทาไลเซียมอย่างเงี้ยฉีดป้องกันไปเลยคือไม่ต้องไปดูว่ามันมาหรือยังหรือมันมีหรือยัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับฉีดไปก่อนดีกว่า
2: อ๋ออันนี้ฉีดป้องกันได้
0: แต่ถ้ามีแล้วก็คือไม่ทันถ้ามีแล้วไม่ทันนะครับจะใช้สมุนไพรกันอย่างที่ผมว่านะฉีดป้องกันไปเลยนะครับทีนี้บางคนบอกว่าสารชีวพันธุ์หรือสมุนไพรมันต้องฉีดบ่อยเพราะมันมีฤทธิ์ไม่เกิน5-7 วันนะครับโดยเฉพาะอย่างบอระเพ็ดยาสูบหรือกระทั่งสิงห์วเรียบวกเมทาไลเซียมเนี่ยถ้าฝนตกก็คือหายนะครับก็คือยาหายไปนะครับพอฝนทิ้งช่วงมันมาอีกแล้วนะครับบางคนบอกถ้าไม่อยากฉีดบ่อยหรือไม่มีเวลาฉีดบ่อยไม่มีแรงงานที่จะฉีดเราก็คงต้องใช้พวกสารเคมีเพราะว่าสารเคมีเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งมันจะป้องกันได้10-15 วัน
3: โอ้โหยาวอยู
0: ่มันยาวเหมือนกัน2-3 เท่านะครับฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ผิวของพืชได้นะครับอันนี้มันก็จะช่วยได้เนาะถ้าเป็นพวกเพี้ยไฟเนาะเราก็จะมีตั้งแต่อาบาเมกตินอีมาดักตินนะครับอินิดาคอปิดนะครับสามตัวพอพูดเยอะเดี๋ยวท่านจะจำไม่ได้นะครับนะครับแต่พวกไรนะครับเราก็จะใช้กรรมฐานทองนะครับแล้วก็พวกสารที่ลงด้วยโปรพาไกนะครับอะไรพวกนี้ก็จะป้องกันพวกไรได้นะครับ พวกไอริดาเบน
2: นะ
0: ครับอะไรพวกเนี้ยนะครับมีพาร์ทอันนี้จะป้องกันอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นสารที่ปลอดภัยหน่อยก็จะเป็นพวกธรรมทานทองนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมตัวหนึ่งแล้วก็สามารถป้องกันอะไรได้นะครับดังนั้นตอนเนี้ยต้องเรียกว่าทุกพืชนะครับไม่ว่าข้าวนะครับถ้าข้าวเนี่ยถ้าฝนทิ้งช่วงอย่างเงี้ย
2: เ
0: ที่ยวไปก็จะมาไปก็จะซีดจางนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันซีดมากๆเรามองไปเนี่ยมันคนผมเป็นสีดอกเกลาน้องกบน้องอ้อรู้จักไหมผมสีดอกเกลาคือ
2: สีเกือบจะขาวมุนๆ
0: เกือบจะขาวนะครับบางคนเนี่ยเรียกโรคหัวงอกนะครับ
2: แต่ยังไม่ทันหลอกดีนะสวยดีย
0: ังเกือบจะหลอกแต่ยังไม่หลอก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวยดีนะครับเดี๋ยวน้องกบน้องอ้อทิ้งไว้ก็จะรู้ว่ามันสวยนะ
3: เนี่ยตอนนี้ก็สวยแล้วค่ะชอบ
0: นะครับอันนี้แหละคือในข้าวก็จะเริ่มมีปัญหาในมันสำปะหลังถ้าแตกยอดอ่อนเที่ยวไปถ้าไม่แตกยอดพอผลทิ้งช่วงไม่แตกยอดใบล่างๆจะซีดนะครับแล้วจะมีเส้นใหญ่ๆเส้นคล้ายๆเส้นใยแดงวงอยู่ใต้ใบนั่นคืออะไรนะครับในมันสำปะหลังก็โดนในอ้อยก็โดนต้องเรียกว่าทุกพืช
2: โ
0: ดนหมดฉะนั้นท่านปลูกอะไรอยู่ถ้าไม่อยากให้มันเสียหายต้องเน้นป้องกันแต่ถ้ามันเสียแล้วมันเอาคืนไม่ได้ยกเว้นว่าท่านตัดยอดมันทิ้งแล้วให้มันแตกยอดใหม่แล้วฉีดป้องกันไว
2: ้
0: นะครับทั้งช่วงนี้ก็เลยอยากฝากเตือนเพราะว่ามันน่าจะทิ้งช่วงอีกหลายวันเช้าผมฟังกรมอุตุว่าฝนจะทิ้งช่วงไปถึงวันที่20 21 22นู่นแหละ นะครับแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มมีฝนแต่ก็จะมีบางที่นะครับตรงนี้แหละปัญหามันจะยาวต่อเนื่องนะฮะอย่างที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เอลิโยนั่นเองนะครับดังนั้นเราทำเกษตรเนี่ยเราจะต้องวางแผนรับมือในทุกๆเรื่องเนา
2: ะ
0: นะครับฝนตกน้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกเยอะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องมันไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการล่วงหน้ามันก็จะเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายแล้วมันแก้ไขไม่ทันก็อยากฝากท่านผู้ฟังไว้เนา
2: ะ
0: ว่าสำรวจแปลงครับทุกอย่างช้าที่สุดอยู่3วันต้องลงสำรวจแปลงครั้งหนึ่งนะครับ5วันถึง7วันเด็ดขาด3วันนี่ก็ถือว่าช้าแล้วนะครับต้องมีเวลารีบกลับไปสำรวจแปลงครับ
2: ครับผมค่ะอาจารย์บอกว่าป้องกันดีกว
3: ่าทุกอย่างแหละเนา
2: ะ
3: ถ้าป้องกันได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาตอนที่มันเกิดแล้วอันนั้นมันอาจบางที
2: แก้ไม่ได้
3: ทันก็ดีไปหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ทันแล้วเหมือนอาจารย์บอกว่าบางอย่างเนี่ยโอ้อาจารย์เคยบอกนะอันนี้มันไม่ทันละก็คือตัดทิ้งไป
2: เดี๋ยวปลูกใหม
3: ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้สมบูรณ์แบบคือป้องกันแล้วก็ต้องรู้หลักเรื่องของการทำการป้องกันต้องทำยังไงบ้างการเตรียมดินการดูเรื่องน้ำเรื่องท่าการปลูกต้องทำยังไงบ้างก็ถามอาจารย์ทองได้นะคะทุกปัญหามีคำตอบหมดค่ะ
2: อืมค่ะ
3: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยเรื่องของการเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718
3: ค่ะ
2: 022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: 13นาฬิกา37นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของการเกษตรค่ะยังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่อยากจะปรึกษากับอาจารย์ทองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718แต่ก่อนจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะขออนุญาตสักครู่ค่ะใครที่ช่วง
3: ต้นเดือนนะคะที่เราไปจัดรายการนอกสถานที่ที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23เมืองทองธานีเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราได้มีการแจกหนังสือเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติซึ่งดร.ต้อมนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั้นก็ได้อนุเคราะห์นะคะมีความยินดีที่จะส่งมอบหนังสือดีๆแบบนี้ซึ่งหาซื้อยากแล้วก็แพงด้วยเล่มหนึ่งเนี่ยตก400บาทเลยนะแล้วก็เป็นสีกระดาษอาร์ตมันส
2: ี
3: ทั้งเล่ม
2: มีภาพประกอบด้วย
3: มีภาพประกอบของสมุนไพรใครป่วยเป็นอะไรต้องใช้สมุนไพรตัวไหนมีข้อห้ามมีเอกสารอ้างอิงทุกอย่างละเอียดมากอยู่ในนี้แล้วก็บางท่านได้รับหนังสือไปแล้วคือ99% เนี่ยได้ไปแล้วแต่ว่ายังตกหล่นอยู่บ้างนะคะคุณธนิศรประจวบสุขคุณทิพย์รัตน์ธรรมศรีโรคุณอุดมสิงห์สุขแล้วก็มีคุณสมนึกคุณบรรจงคุณกรีธาคุณสมเกียรติคุณมานิตคุณวรางคณาจุกแก้วคุณนริศราอันนี้ชื่อเนี่ยไปซ้ำกับชั่วโมงสุขภาพแล้วนะคะเราขออนุญาตตัดออกจากรายการทูตที่ถิ่นไทยเพราะฉะนั้นยังมีเบอร์โทรศัพท์นะคะอีกหลายเบอร์ที่ไม่รับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็เลยฝากแจ้งมาที่ได้เอ่ยชื่อไปหรือว่าใครฟังอยู่ทางวิทยุไม่ทันเข้ามาดูทาง Facebook Live ก็ได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเอิร์ธนะคะทีมงานของเราจะโทรไปที่รายชื่อที่กลุ่มให้ไว้นะคะว่าต้องรับโทรศัพท์ด้วยจะได้สอบถามชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะจะได้ส่งหนังสือไปซึ่งทางโรงพยาบาลก็ใจดีมากเลยนะยังคงอุตส่าห์ที่จะมาท้วงนะคะว่าคนที่ยังไม่ได้รับเนี่ยเหลืออีกประมาณ15ท่านได้นะคะ
2: แล้วก็มีล็อตใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดร.ต้อมแจกอีกเมล็ดพันเมล็ดพันมะระขี้นกแล้วก็มีหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นดร.ต้อมบอกว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปนะคะไม่งั้นอาจจะพลาดโอกาสได้หรือว่าหนังสือกับเมล็ดมะระขี้นกเนี่ยอาจจะได้ช้าก็ได้นะคะ
3: ไปกันที่สายแรกเลยค่ะคุณน้องค่ะ
2: ค่ะคุณยาวนะคะโทรมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณยาวคะ
2: คุณยาวยังอยู่ในสายไหมคะ
3: คุณยาวเอ้ยคุณยาวไปแล้ว
2: คุณยาวคุณยาวไม่อยู่แล้ว
3: นะคะไม่อยู่แล้วนะคะคุณน้องย้ำเบอร์เลย
2: คุณยาวคุณยาวบอกว่าคุณยาวไม่รอ
3: ไม่รอแล้ว
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ท่านที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันได้
3: ค่ะ
2: หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะสายยังว่างอยู่โทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ18-17นาทีได้นะคะ
2: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์ค่ะคุณชวลิตนะคะถามอาจารย์ทองว่าต้นโหระพาใบจืดชืดมากเหมือนใบแมงลักเลยค่ะแบบนี้ขาดสารอาหารตัวไหนไหมคะ
0: โอ้คำถามมันกว
2: ้
0: างนะ
2: กว้างไป
0: จริงๆถ้าปลูกวัลพาแล้วได้ใบมังลักมันก็ดีนะครับ
2: ค่ะ
0: มันก็ได้สองอย่างเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จะไม่ใช่ละปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาพดินที่ไม่เหมาะส
2: ม
0: นะครับเช่นดินเป็นกรดจัดหรือเป็นด่างเกินทำให้สารอาหารดูดไม่ขึ้น
2: ค่ะ
0: นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใบซีดนะครับระบบรากเสียอย่างเงี้ยนะครับน้ำขังแช่ให้น้ำบ่อยเกินไปดินอุ้มน้ำนะครับ
2: ค
0: ุณต้องดูสาเหตุตรงนี้ก่อนว่ามันอยู่ในอย่างที่ผมพูดไห
2: ม
0: เพราะถ้าอย่างดินกรดเราก็ต้องหาปูนใบหวานดินด่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องเขาปรุงน้ำหมักไปลดลดความเป็นด่างลงนะครับน้ำขังแช่คุณจะทำทางระบายน้ำครับถ้าเป็นลักษณะดินเหนียวเนาะจะทำทางระบายน้ำนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้ามันอยู่ๆระบายมันซีดมันขาดธาตุไนโตรเจนนะครับคุณก็ต้องหาพวกพีวัวหรือปุ๋ยตัวหน้าไปใส่ช่วยลงไปมันก็จะเขียวขึ้นมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับอันนี้มันปันทุงไม่ได้เนาะต้องตอบว่างอย่างนี้แหละครับผม
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ไปกันที่เมื่อสักครู่ทีมงานลบออกไปคืออะไรคะส ายหลุดแอนโทรมาใหม่นะคะคุณสมชายคุณสมชายเห็นนะ
2: โทรมาใช่ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718นะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณอ้นนะคะสวัสดีค่ะ
3: คุณอ้นคะเอาทีมงานคุณผู้ประกอบไปดูคุณเอิร์ธหน่อยมาแล้วนะคะคุณอ้นสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
12: ครับหวังน้ำเขียวครับ
3: ใช่แล้วจ้า
12: เรื่องจานทองนิดหนึ่งว่าช่วยตายพรานนี่จะแก้อย่างไรครับตายมากทีเดียวจานทองครับ
3: กล้วย
12: ก็ฟังได้ฟังในที่หนึ่งครับ
3: ค่ะอาจารย์คะ
13: ครับผมครับผม
3: เชิญเลยค่ะ
13: ช่วยตายพรานเนาะ
2: ค
13: ่
2: ะ
13: นะครับจริงๆเราเคยพูดไปหลายครั้งนะครับช่วยตายพรานเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุเนา
2: ะ
13: อันดับแรกเลยเนี่ยต้นแม่มันตายพายแล้วไปเอาลูกมันมาปลูกโอกาสที่ลูกมันจะตายพายจะเยอะมันติดเชื้อมาจากแม่
2: ม
13: ันอันนี้ก็คือก่อนจะปลูกถ้าเราไม่รู้ว่าแม่มันตายพายไหมเราไปซื้อหน่อมาก็มาจุ่มยาฆ่าเชื้อราก่อนที่จะไปปลูกนะครับอันที่สองถ้ากล้วยที่ปลูกในดินเหนียวจะงามสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มออกอาการใบเหลืองครับแล้วก็ถ่ายทายฉะนั้นในดินเหนียวเนี่ยท่านต้องปรุงดินให้เป็นดินร่วนหรือยกร่องนะครับยกโคกก่อนจะปลูกนะครับอันที่สามก็คือการใส่ขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงๆจะทำให้ต้นอ่อนแอและเป็นถ่ายทายนะครับอันที่สี่ก็คือน้ำขังฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ที่เหตุนะครับแต่ถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยมันตกเครือแล้วกล้วยกำลังลูกกำลังโตนะครับแต่บังเอิญใบมันเสียเยอะใบมันเหลืองเยอะถ้าอย่างเงี้ยมันจะมียาตัวนึงที่ไปฉีดเพื่อยับยั้งโรคนะครับทำให้โรคเนี่ยไม่รุนแรงขึ้นแล้วเราอาจจะได้ตัดกล้วยนั้นได
2: ้
13: นะครับตัดเครือกล้วยนั้นได้มันจะชื่อว่าเทอร์ลคอซูเปอร์เอ็กซ์นะครับชื่อมันจะจำยากหน่อยเนาะเทอร์ลาคอซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเนาะอันนี้เขาจะไปฉีดที่ต้นฉีดลงดินด้วยฉีดที่ใบที่อะไรเนี่ยทั้งต้นเลยนะครับก็จะช่วยยับยั้งโรคไม่ให้ลุกลามเร็วมันจะทำให้เครือกล้วยเนี่ยใหญ่ต่อแล้วเราสามารถจะตัดเครือได
2: ้ครับผมค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านค่ะคุณอุทัยนะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุทัยคะ
2: สายหลุดอีกแล้วนะวันนี้หลุดบ่อยเหมือนกันนะ
3: หน่อยนะคุณเอิร์ธนะคะเดี๋ยวคุณบุญประกอบไปดูอีกทีนะคะ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวเราย้ำเบอร์นะคะ022769718นะคะโทรเข้ามาได้สอบถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็มีคำถามออนไลน์นะคะฝากถามเรื่องของน่าจะเป็นเกี่ยวกับสวนทุเรียนเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานนะคุณดิฉันเห็นว่า
2: มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วค่ะ
3: คุณสมชายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณสมชายคะ
14: ครับ
3: ค่ะใช่เลยค่ะ
14: สวัสดีครับ
3: ค่ะเมื่อสักครู่สายหลุดไปนะคะ
14: ครับ
3: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
14: อยากจะถามว่ามะเขือมันเป็นอะไรใบมันนั่นหมด
3: มันนั่นอะไรจ้ะมันเหี่ยวมันเน่ามันเสีย
14: เป็นใบไม้มันไหม้ขอบใบไม้ที่ตัว
3: ขอบใบไม้แต่มันออกผลไหมคะ
14: มันออกแต่ครับมันไม่ดอกแถมดอกมันร่วงอ๋อ
3: ค
14: ่
3: ะอาจารย์คะ
2: ใบไม้ดอกร่วง
3: ขอบใบไม้ดอกร่วงแล้วก็ไม่ดก
13: ที่รับประเด็นเนาะ
2: ค่ะ
13: ที่รับประเด็นอาการขอบใบไม้เนี่ยอาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือเอาปุ๋ยหรืออะไรไปใส่ที่มันเข้มข้นเกินไปเช่นการฉีดยาที่โอเวอร์โดสประเภทใส่เผือนะครับเอาปุ๋ยไปใส่เยอะเกินไปหรือเอาพวกน้ำหมักต่างๆที่ผสมเข้มข้นแล้วไปฉีดจะทำให้ขอบใบไหม้ขอบใบแห้งนะครับได้ทำพวกนี้บ้างไหม
14: นะ
13: ได้ทำบ้างไหม
14: ก็ฉีดยาก็
12: มันก็มันฉีดก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะปุ๋ยก็เอาสูตร15 15ใส่บางๆ
13: แล้วก็ฉีดช่วงแดดเริ่มร้อนหรือเปล่า
12: เย็นๆครับผมฉีดเย็น
13: ๆแล้วไอ้ปุ๋ยที่ว่าใส่บางๆเนี่ยใส่กี่วันครั้ง
12: ก็เพิ่งใส่หนเดียวเองครับเนี่ยมันกำลังเริ่มแตกกำลังเริ่มแตก
13: คือเราต้องนึกให้ได้ว่าเราเอาอะไรที่ไปทำให้มันเข้มข้นเกินเนี่ยขอบใบมันถึงจะไหม
12: ้ครับครับครับ
13: อันที่สองดอกร่วงเนาะดอกร่วงเนี่ยมันเกิดจากช่วงที่มันกำลังดอกแล้วเราปุ๋ยไปใส่พอดีอย่างเงี้ยร่วงได้รับน้ำมากเกินไปก็ร่วงนะครับฝนตกใส่ก็ร่วงนะครับตอนนั้นข้าวหลังก็ช่วงที่กำลังดอกก็อย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ย
12: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมชายนะคะจากอุทัยธานีไปที่คุณสุชาติบอกว่าขออนุญาตถามอาจารย์ทองว่ากรรมฐานไม่ควรผสมกับสารชนิดใดบ้างครับทำสวนทุเรียนอยู่
13: แสดงว่าเป็นคนมีความรู้นะที่ถามเรื่องอย่างนี้ได
3: ้
13: แต่ถามว่าคนทั่วไปก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับอันนี้คือว่าเป็นคนมีความรู้ครับไม่เป็นไรครับตอบทั้งคนมีความรู้แล้วก็คนที่ไม่มีความรู้เนา
3: ะ
13: นะครับธรรมฐานเนี่ยมันเป็นยาร้อน
12: นะครับผมฟังอยู่ก็รอใจ
13: ผมพวกไอออยปิโตรเลมปิโตรเลียมออยสารน้ำมันทุกชนิดนะครับและยาที่ลงท้ายด้วย EC นะครับเราถือว่าเป็นยาร้อนนะครับร้อนเจอร้อนก็จะทำให้ใบเสียนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ EW หรือ EW
3: ค่ะ
13: ครับแล้วเวลาที่เราเอายามาเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะเขียนเปอร์เซ็นต์ยาแล้วก็จะมีลงท้ายด้วย HL นะครับ EC EWตรงเนี้ยฮะถ้าเป็น EC กับ EW 5ผสมเด็ดขาด
3: สองอย่างนี้ห้ามนะ
13: อันนี้ไม่ควร
3: EC EW ห้ามค่ะ
13: ไม่ควรใส่ยาจับใบให้กรรมฐานนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: มีคำถามจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณกิตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณกิตคะ
15: สวัสดีครับผม
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: ผมอยู่อำเภอมุกดาหารจังหวัดนครเจริญครับผม
3: จ้าถามคำถามได้เลยจ้า
15: ผมมีเบอร์โทรอาจารย์ทองอยู่แต่พอดีผมฟังพอดีผมจะถามสั้นๆ3-4 วินาทีประมาณนี้แหละ
3: ค
15: ่
3: ะ
15: เวลานี้13:50แล้วอาจารย์ทองครับผมจะถามสั้นๆผมปลูกทุเรียนมาได้15 วันถ้าไม่ใช้บุญมาฟัดโกเราจะใช้ปุ๋ยอะไรเร่งใบครับผม
3: ปุ๋ยเร่งใบ
15: ครับผมไปทุเรียนปลูกใหม่2 สัปดาห์
3: ค่ะอาจารย์คะ
13: ทุเรียนปลูกใหม่ประมาณ2 สัปดาห์เราจะใส่ปุ๋ยเร่งโตใช่ไหมคำถามคือประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนตายพูดเร็วน้องฟังไม่ทัน
3: พูดช้าๆหน่อยค่ะคุณกิตคะ
15: ช้าๆนะครับ
3: จ
15: ้
3: าจ้าจ้า
15: ผมใช้ฟาดโกเร่งใบของบุญมาพันดวงครับผม
3: ค่ะ
13: ไม่ต้องไป
3: ไม่ต้องเอางี้คุณกิตคุณกิตฟังก่อนค
15: ุ
3: ณ
15: กิต
3: คุณกิตเดี๋ยวฟังก่อนค่ะคุณกิตต้องฟังก่อนนะห้ามเอ่ยชื
15: ่
3: อห้ามเอ่ยชื่อยี่ห้อนะคะไม่เอ่ยเนาะเราก็พูดแค่ว่าเป็นสูตรอะไรค่ะอ่ะเชิญเลยค่ะ
13: ครับครับก็คืออยากจะเร่งให้มันโตเร็วๆเนาะการเร่งให้โตเร็วมันต้องเริ่มจากการเตรียมดินเตรียมหลุมก่อนเนา
3: ะ
13: การใส่ปุ๋ยรองพื้นเช่นปุ๋ยข้อปุ๋ยมากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับและหลังจากปลูกไปได้สักระยะหนึ่งเราก็อาจจะเติมด้วยปุ๋ยเคมีตัวหน้าสูงๆหน่อยอย่างเช่น16 88 20

0: ค่ะน่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022769718 022769718ค่ะพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะ
1: ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะระหว่างรอสายค่ะคุณนิคมประคำศรีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์หนองบัวนะคะสัญญาณชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุชาติกฤษสมัยก็เช่นกันนะคะคุณดาราวันคุณบรรลมสวัสดีค่ะคุณสจีพันธ์ค่ะแล้วก็มีพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีน้องอด้วย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ คุณศรีสุดานะคะทักทายกันเข้ามาค่ะคุณบุญจันทร์บอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะแล้วก็ยังมีคุณนิคมค่ะบอกว่าโอ้รับฟังจากหลายที่เลยนะคะนครสวรรค์บอกว่าเสียงสัญญาณชัดเจนดีนะคะทั้ง AM แล้วก็ FM ค่ะ
1: มีหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เรายังมีเวลาเหลือขออีกหนึ่งสายค่ะกระชับคำถามด้วยนะคะที่เบอร์022769718ค่ะ
0: ตอนนี
1: ้
0: ทักทายท่านผู้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะคุณศรีสะอาดนะคะคุณจันทิวา คุณรจนานะคะทักทายเข้ามาคุณพิสมัยด้วยคุณอเนกพริกไทยค่ะแล้วก็มีน้องชาตรีนะคะคุณพัทรพรคุณประคอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะระหว่างรอสายน่าจะไม่มีสายแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งฝนก็มาบ่อยด้วยแล้วก็บางคนเพิ่งจะปลูกไปมีปัญหาต้องดูแลกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็อย่างที่บอกไปแล้วต้นรายการเนา
1: ะ
2: นี่เป็นช่วงอันตรายถ้าเวลาเราปลูกอะไรเนี่ยเราก็ต้องคอยป้องกันนะครับคอยระวังคอยสำรวจแปลง
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: อาจารย์ขออีกสักสื่อหนึ่งสายค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะคุณปุ๋ยจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีหนูด้วย
1: จ้า
0: เชิญเลยค่ะ
1: เชิญเลยค่ะพี่ปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ย
3: ป้าปุ๋ย
1: ป้าปุ๋ย
0: เชิญเลยค่ะเดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะคะ
3: อาจารย์มีไอ้ต้นพนันเปล่าอะไรนะกระดาวกระดาวถวายอ่ะ
1: มี
2: มีเดี๋ยวโทรมาเบอร์ส่วนตัว
1: เนาะเดี๋ยวหลังอันนั้นหลังไมค์นะ
2: มีปัญหาอะไรจะถามไหม
1: คุณปุ๋ยคุณปุ๋ยไปอีกแล้วนะคะน่าจะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ฝากเลยค่ะ
2: ครับก็ฝากไว้แล้วว่าใครทำเกษตรแล้วมีปัญหาปรึกษาอาจารย์ทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0611242859 0611242859เนาะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเบอร์นี้เป็นในดีไลน์ด้วยเนาะสามารถเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปพืชที่ท่านปลูกแล้วมีปัญหาทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับแล้วส่งมานะครับแต่ต้องอย่าใจร้อนเนาะ
0: ค่ะ
2: ผมจะอ่านไลน์เนี่ยประมาณ 3:00 กับ 21:00 นะครับถ้าท่านรีบท่านต้องโทรมาบอกว่าช่วยดูไลน์ผมช่วยดูไลน์ฉันสักหน่อยเนาะว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเวลาดูให้นะครับไม่งั้นเราก็จะตอบตามเวลาที่ผมว่าง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่เราก็ยินดีเนาะเราก็ไปเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติที่1ที่2สิงหาคมนี้ได้ครับ
0: ถ้าโทรไปต้องโทรตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
2: ์ช่วงตั้งแต่8โมงเช้าเนาะแล้วอยากให้เกิน5โมงเย็นนะครับแล้วก็อย่าต่อว่ากันเนาะทำไมต้องมีเวลาด้วย
0: ค่ะให้อาจารย์ได้พักผ่อนบ้าง
2: ได้ทำอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยบางคน 2-3 ทุ่มยังโทรมาอยู่เลยนะครับมันก็จะดึกเกินไปเนา
0: ะ
2: ทั้งวันจะโทรได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะได้ทั้งเรื่องของการเทคนิคการใช้ยาสำหรับบางคนที่อาจจะปลูกแล้วมีปัญหาเนา
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ก็แนะนำเรื่องของเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆในการเพาะปลูกด้วยค่ะว
0: ัน
1: นี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็สายหลุดไป
1: ค
0: ่ะก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยเดี๋ยววันพฤหัสหน้า

0: เราค่อย
1: มาแก้ตัวกันใหม
0: ่มาแก้ตัวกันใหม่โทรเข้ามาใหม่
1: นะคะ
0: แล้วก็มาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันใหม่นะคะ
1: ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะแฟนรายการของทุกที่ถิ่นไทยกับเรื่องของสุขภาพพบกับอาจารย์อา
0: ค่ะ
1: อาสาลาชาวเจริญแล้วก็เราก็จะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าย้ำหน่อยนะคะเหลือเวลา1นาทีใครที่ต้องการสมุดหนังสือสมุนไพรที่ได้จองไว้แล้วนะคะประสงค์จะแจ้งประสงค์ชื่อประสงค์ขอรับไว้แล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยติดต่อกลับไปแต่ว่าไม่รับสาย
0: หรือ
1: ว่าบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะช่วยรับสายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์02โทรเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วย
0: แล้วก็มีท่านที่ขอเป็น
1: พัน
0: เมล็ดพันขี้นก
1: เมื่อวาน
0: ขี้นกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดร.ต้อมก็นำมาแจกให้กับท่านผู้ฟัง
1: ม
0: ีหนังสือด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ขอความกรุณานะคะรับโทรศัพท์ด้วยนะคะจะได้จัดส่งทุกอย่างให้ถึงมือทุกคนเลยนะคะที่ได้รับหนังสือแล้วก็เมล็ดพันธุ์
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ดลยาวารีเด็ดใจค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณสายชนีสางนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นพร้อมด้วยคุณเอิร์ธรัชภัทรรัตนะบ้านกรวยคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรท้องถิ่นเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนวันพรุ่งนี้
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดการเร่งรัดดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงมีจำนวนกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่กว่า 4,800 รายรัฐบาลเวเนซุเอลารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,800 รายและบาดเจ็บราว 16,700 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติผู้ประสบภัยยังคงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังใต้ซากปรักหักพังของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มแม้เหตุแผ่นดินไหวจะผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ขณะเดียวกันมีประชาชนเกือบ 21,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวและต้องอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในรัฐลากัวอิราซึ่งหลายแห่งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอย่างไรก็ตามทางการเวเนซุเอลาเร่งดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในหลายเมืองซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 584,000 ตารางเมตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อครอบครัวเปรียบเข็มทิศชี้ทางผิดลูกเสพยาท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นเสนอรายการบุรีรัมย์เจาะแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินเทนอีสานใต้สวทอำนาจเจริญ 16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าว 18:00 นถ่ายทอดข่าว 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นเวลา 18:25 นเป็นรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:40 นรายการสบายยามเย็น 19:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 ช่วงเวลารายการแวดวงกีฬา20:00 นถ่ายทอดข่าว20:30 ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรม21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม22:00 นถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00 นถ่ายทอดข่าวต่อจากนั้น
0: เสนอรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 นปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศเฉลิมบันโพเกตรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14:14 นต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันเรวดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารกับครม.ปรับเกณฑ์ใหม่นะคะบัตรการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผล17กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะคะเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อประกันแห่งรัฐปี2569ค่ะแล้วก็เสนอของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะจะมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยนะคะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะการปรับปรุงครั้งนี้มีสาระสำคัญ3ประการนะคะก็คือ 1. เพิ่มกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นค่ะจำนวนกว่า 5.4 ล้านคนนะคะก็สู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ 2. ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณานะคะแล้วก็3ค่ะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในกรณีที่มีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็จะประกาศผลนะคะพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นะคะผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสังเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนนะส่วนที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกคนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะหรือที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งค่ะโดยผู้ถือบัตรรายเดิมนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569นะคะมาติดตามกันต่อกับทางครม.นะคะเคาะสูตรแคร์นะคะปรับบำนาญชราภาพใหม่นะคะลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพนะคะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะโดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าสูตรแคร์นะคะซึ่งย่อมาจาก Career Average Revenue Earning ค่ะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานก็ระบุว่าสูตรแคร์นะคะมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะโดยสะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวสาระสำคัญของการปรับปรุงครั้งนี้ได้แก่1ปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะจากเดิมที่รับคืนเฉพาะเงินสมทบของผู้ประกันตนค่ะให้รับคืนทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนค่ะ 2. ปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนนะคะโดยเปลี่ยนจากการคิดเพิ่มรายละ 1.5 ต่อทุก12เดือนนะคะเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนจริงที่ส่งเงินสมทบค่ะในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนนะคะ 3. ปรับฐานค่าจ้างนะคะที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะคะมาเป็นค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบค่ะทั้งนี้ผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีนะคะนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับมีผลใช้บังคับค่ะหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับบำนาญลดลงนะคะจะได้รับ
เงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดนะคะตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกนะคะและทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ค่ะเรื่องกฎกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะอาจติดตามกันต่อกับครม.ได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านะคะยกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันนะคะนี่เป็นการป้องกันในเรื่องของอาชญากรรมและความมั่นคงค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะคะการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจดวงตาและการใช้สิทธิ์การตรวจดวงตาของไทยเพิ่มเติมนะคะตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอค่ะเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ในเรื่องของปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์ค่ะสาระสำคัญของมาตรการใหม่ได้แก่1ยกเลิกสิทธิ์พำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนนะคะ2ปรับสิทธิ์ใหม่ให้59ประเทศและดินแดนสามารถพำนักเพื่อการท่องเที่ยวได้ไม่เกิน30วันค่ะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศนะคะได้แก่อินเดียโครเอเชียบังกาเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟนะคะส่งผลให้ประเทศสมาชิกสภาพยุโรปทั้ง207ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันนะคะ3ก็คือกำหนดให้มอริเชียนะคะและเซเชลนะคะได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันนะคะ4ก็คือกำหนดสิทธิ์การตรวจดวงตาณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าวีซ่าออนเดอะเวโรนะคะสำหรับ3ประเทศนะคะได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียค่ะพร้อมยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรเวลของอินเดียนะคะเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนนะคะภายหลังการทบทวนค่ะก็จะมีประเทศและดินแดนที่รับสิทธิ์รวม65ประเทศและดินแดนนะคะโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับนะคะเมื่อพ้น15วันค่ะนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับมีผลใช้บังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่นะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกระดับระบบ Thailand Digital Arrival Card หรือว่า TDAC นะเพื่อที่จะคัดกรองประวัตินะคะตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ทบทวนมาตรการครั้งนี้สำหรับการทบทวนมาตรการครั้งนี้ค่ะก็จะไม่ได้มุ่งนะคะลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้ในช่องทางที่ในเรื่องการกระทำความผิดในทางกฎหมายการที่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับโสธบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทางเฟซบุ๊กโสธบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้จะอยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้านะคะแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยย้ำนะคะว่าจะไม่แก้เพียงปลายทางแต่ต้องรื้อโครงสร้างถึงต้นตอของปัญหาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สะท้อนหลักการสำคัญเลยค่ะของรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือพูดแล้วทำนะคะโดยเฉพาะการถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนนนะคะออกจากบินค่าไฟฟ้าประชาชนนะคะเพื่อให้ระบบน้ำโปร่งใสแล้วก็ไม่เอาเปรียบประชาชนนะคะอีกมาตรการสำคัญนะคะก็คือในเรื่องการลดค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย200หน่วยแรกนะคะหรือ3บาทต่อหน่วยนะคะพร้อมนะคะปรับนะคะนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมอย่างเช่นครอบคลุมบ้านเช่านะคะหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านไม่มีทะเบียนบ้านเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษาแล้วก็แรงงานนั้นได้รับประโยชน์จริงนะคะในด้านโครงสร้างพลังงานค่ะรัฐบาลเริ่มนะลดการผูกขาดโดยเปิดทางให้กับภาคอุตสาหกรรมนะคะซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะผ่านระบบ Direct PPA และ Third Partyassess นะคะเพื่อเพิ่มการแข่งขันและสะท้อนกลไกตลาดมากขึ้นค่ะพร้อมแก้ปัญหาสัญญาซื้อไฟราคาแพงหรือ adder นะคะโดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาที่ต่ออายุอัตโนมัติแล้วก็ปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงค่ะสำหรับธุรกิจ data center รัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนนะคะแต่ต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมค่ะเนื่องจากใช้ไฟและน้ำจำนวนมากนะคะจึงต้องกำหนดอัตราค่าไฟเฉพาะที่สะท้อนต้นทุนจริงเพื่อไม่ให้เป็นภาระย้อนกลับที่ครัวเรือนทั่วไปค่ะอีกโครงการสำคัญก็คือการเดินหน้าในเรื่องของโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์นะคะภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดการไฟฟ้าประชาชนเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านะคะไม่ใช่เพียงผู้จ่ายค่าไฟปลายทางค่ะติดตามกันต่อทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้ชะตาในเรื่องผลสอบท้องถิ่นนะคะหากพบโกงนะคะพร้อมยกเลิกผลสอบนะคะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะก็บอกว่าในสัปดาห์หน้าเตรียมนั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท23กรกฎาคม2569นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่เลยนะคะไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อไปติดตามความเข้าหน้านะคะหรือความคืบหน้านะคะคดีทุจริตการสอบคัดเลือกนักการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบแล้วก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จค่ะป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำนะคะว่าหากพบการทุจริตหรือว่าเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบนะคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าตำรวจกองบัญชาการตอบตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยสามารถที่จะจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ3รายในขณะที่สำนักงานของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ได้แต่งตั้งไต่สวนพิเศษนะคะรองรับคดีแล้วนะคะหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะ
ขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะสำหรับคดีนี้ค่ะเริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกตินะคะกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายนะคะแล้วก็ตำรวจก็เข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดค่ะจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดค่ะในล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวของผู้ต้องหานั้นส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแล้วนะคะพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกันนี่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับโสธบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะคลื่นมันได้กับ FM 101จุดจุดให้มีการได้ติดตามทางเฟซบุ๊กโสธบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารกับท่านนายกดีไปเปิดงานค่ะเมกาฮาลานแบงคอก2026นะคะยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยนะคะสื่อสื่อกลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาททั่วโลกแล้วก็หุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้นะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2019นะคะท่านนายกอนุทินธารมนกูลค่ะท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดงานนะคะเมกาฮาลานแบงคอก2026ที่ฮอ8ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะโดยได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยค่ะทำให้ความมั่นคงทางอาหารกลายเป็นหนึ่งในประเด็นความท้าทายนะคะรวมทั้งเศรษฐกิจฮาลานเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกค่ะประเทศไทยนะคะสิ่งนี้เป็นโอกาสในการที่จะเสริมสร้างระบบอาหารของประเทศสร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มในการสนับสนุนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างความคำว่าสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกนะคะท่านี้ค่ะประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องในฐานะครัวของโลกค่ะวันนี้ประเทศไทยกำลังต่อยอดจุดแข็งดังกล่าวสู่เป้าหมายการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่รับความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และก็การบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้ค่ะและนี่ค่ะประเทศไทยยังมีความพร้อมนะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนแล้วก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมค่ะโดยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกค่ะภาคการแพทย์และสุขภาพนะคะที่รับการยอมรับในระดับสากลจนเครื่องสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยพร้อมเดินหน้าลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลานนะคะการวิจัยนะแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ระบบการรับรองโลจิสติกส์ค่ะแล้วก็การดิจิทัลแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนนะวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่นะคะมูลค่าเศรษฐกิจฮาลานระดับโลกค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดค่ะท่านนายกก็ยังบอกนะคะว่าในเรื่องของงานเมกาฮาลานแบงคอกไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้านะคะแต่ว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ต่อยอดสู่ความร่วมมือค่ะผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถที่จะเชื่อมโยงตลาดขณะที่ความเชื่อมมั่นในระดับท้องถิ่นสามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลนะคะพร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมการสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยนะคะห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นค่ะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนนะคะติดตามกันต่อค่ะข่าวสุดท้ายในเรื่องของเอลนีโญก็ทำฝนเนี่ยพันผวนค่ะอธิบดีสุชาติท่านก็เลยบอกเลยว่าต่างไปที่ทางกรมทรัพยากรน้ำนะก็เตรียมพร้อมโดยปฏิบัติการช่วยประชาชนทุกพื้นที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการเดินหน้าในขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการที่จะดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีการสั่งการให้ทางกรมทรัพยากรน้ำนั้นติดตามนะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนหนักเฉพาะแห่งแล้วก็น้ำหลากฉับพลันค่ะก็ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือนะคะและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็เสริมความพร้อมนะคะในการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยนะคะซึ่งทางด้านของนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำก็เปิดเผยนะคะว่ากรมทรัพยากรน้ำก็มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและ
ภาวะน้ำท่วมปี2568ถึง2569ค่ะอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะรองรับผลกระทบจากเอลนิโญที่ทำให้สถานการณ์ฝนมีความผันผวนมากขึ้นนะคะโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่แล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 20.85 ล้านไร่ค่ะพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ํา399เครื่องเครื่องจักรกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะรวมถึงในเรื่องของสถานีเตือนภัยน้ำหนักดินถล่ม 2,275 สถานีค่ะสถานีโทรมาอุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีนะคะแล้วก็สถานีตรวจแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งค่ะตลอดจนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดนะคะศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดนะคะจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมกว่า500จุดค่ะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนนะคะอธิกรมทรัพยากรน้ำยังบอกเพิ่มเติมนะว่าจากผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนะคะกรมทรัพยากรน้ำเองเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งใน36จังหวัดนะคะก็สูบน้ำช่วยเหลือรวม 23.25 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแจกจ่ายน้ำแล้งกว่า9ล้านลิตรนะช่วยเหลือประชาชนกว่า 140,000 ครัวเรือนค่ะครอบคลุมพื้นที่เกษตรและชุมชนกว่า 190,000 ไร่นะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการช่วยเหลือนะคะภาวะน้ำท่วมใน35จังหวัดนะคะสูบน้ำช่วยเหลือรวมกว่า55ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะช่วยเหลือประชาชนกว่า 400,000 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรและชุมชนเกือบ 130,000 ไร่ก็สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของกรมทรัพยากรน้ำในการที่จะนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดแล้วก็ลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะที่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะท้ายนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกรัมค่ะนายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ซึ่งมีผู้แทนบริษัทชั้นนำของยุโรปกว่า40 บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายุโรปเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตทั้งระบบดิจิทัลพลังงานสะอาดและ AI การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงพื้นที่ EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคทางธุรกิจกว่า 7,000 ฉบับผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานภาคกลางสู่สากลขณะที่ผู้แทนภาคธุรกิจยุโรปยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายการลงทุนที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานบริการไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย3 แห่งชั่วคราวพร้อมกำชับทั้ง50 เขตบังคับใช้กฎหมายป้องกันภัยเชิงรุก
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50 เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3 พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวัน พบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งสำหรับจำนวนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดง14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลือง13รายชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานบันเทิงเน้นย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงระบบไฟฟ้าป้ายทางออกป้ายหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำว่าจะบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบและกำกับดูแลสถานบริการอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งไม่ปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับเทติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
3: ายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลย้ำทุกหน่วยงานเร่งนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมหลังจากการประกาศกระตุ้นการดำเนินงานด้านการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีทีมโฆษกรัฐบาลและโฆษกประจำกระทรวงต่างๆทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีการตื่นตัวนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลงานรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มุ่งเน้นการชี้แจงข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์และสร้างสรรค์นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศในช่วง 3-4 วันนี้ไม่จำเป็นต้องกำชับหรือสั่งการใดเป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆเนื่องจากระบบการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัยทำให้สามารถติดตามและบริหารราชการแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายเตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อพรุ่งนี้ยืนยันการคัดกรองเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: จังหวัดพะเยาบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด
6: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากองกำลังทหารและสำนักงานปปสภาค5เข้าร่วมณสถานีตำรวจภูธรภูซางจังหวัดพะเยาการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า 200,000 เม็ดซึ่งถือเป็นความ ความสำเร็จจากการบูรณาการการข่าวและการสนธิกำลังของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าจังหวัดพะเยายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก639214รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก746และ427รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก683และ709คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25 MHz
1: คำว่าบุญนั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
3: เมืองไทยของเราประกอบด้วยคนหลายจำพวกหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะอยู่ได้โดยลำพังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: ควรทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผอมครองความเศร้าสูกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามเย็นขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
6: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
7: ธงเขียวมาแล้วมาแล้วพี่
8: น้องเกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อมกับงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดอำนาจเจริญยกขบวนปุ๋ยเคมียอดนิยมอาทิสูตร4600 1620 1618 1688 1515 15และ0060นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยอินทรีย์และเคมีเกษตรราคาพิเศษเพื่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเพียงนำทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นในงานรับทันทีส่วนลดสูงสุด 1,550 บาทต่อครัวเรือนพิเศษสุดเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหรือผ่านมาตรฐาน GAP หรือเป็นสมาชิกสดปช.ได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มอีกรวมแล้วกว่า 2,100 บาทต่อครัวเรือนอย่าลืมอย่าพลาดเตรียมสมุดเล่มเขียวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมแล้วมาพบกันในงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดอำนาจเจริญวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2569 นี้ณวิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนตำบลไร่ขีอำเภอเหลื่อมนาจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 8:30 ถึง 16:00 เย็นธงเขียวราคาประหยัดพลัสลดจริงคุ้มจริงเพื่อเกษตรกรไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร045-523-054 จัดโดยกรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
3: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่0

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะพบกันเวลาดี 4:00 น.เช่นเดิมค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569อยู่กับสวท.อำนาจเจริญนะคะดิฉันจุตินัทจรุถิ่นรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับฟังผ่านทาง FM นะคะสวท.ทั้ง9จังหวัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะแล้วก็รวมไปถึงที่ฟังที่รับชมนะคะรับฟังผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ของเราด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะลุ้นกันนะคะแล้วก็คงวันนี้ใครได้เป็นเศรษฐีบ้างเมื่อกี้นี้นะคะบัดหมาดเลยนะคะสำหรับรางวัลหรือว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหรือว่าลอตเตอรี่นั่นแหละนะคะรางวัลที่1639214นะคะใครถูกก็ยินดีด้วยเป็นเศรษฐีใหม่นะคะรวมไปถึงเลขท้าย2ตัว71นะคะเลขหน้า3ตัว683แล้วก็709เลขท้าย3ตัว746แล้วก็427นะคะส่วนตัวดิฉันเองก็ทำงานต่อไปนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรานะคะเรื่องแรกข่าวแรกนะคะเราไปตามข่าวทางด้านของการทุจริตการโกงสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้ชะตานะคะในเรื่องของผู้ที่ทำการทุจริตนะคะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปประชุมกพช.นะคะในเรื่องของการเคาะราคาค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเรื่องนึงที่เชื่อว่าหลายคนก็ให้การติดตามนั่นก็คือเรื่องของพ่อทิพย์หรือว่ากุมารจีนนะคะทางด้านของสาธารณสุขนะคะก็เดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่มีปมรับรองบุตรผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เช็คอินในเรื่องสุดท้ายนะคะในพื้นที่อำนาจเจริญของเราไปดูสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ที่อำนาจเจริญเมื่อวานนี้นะคะรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของที่ดินทำกินแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะส่วนช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะเมื่อช่วงเร็วๆเนี้ยนะคะที่มีการแชร์ว่อนเน็ตเลยทีเดียวที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีคลิปดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะคะว่าเอ๊ะทำไมคนที่ถ่ายอ่ะคือเขาแบบว่าจงใจหรือว่าตั้งใจที่จะคือฉันถูกกระทำนะคะแต่ว่าทำไมถึงมีความผิดเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะแล้วก็ช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัดนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปดีๆมาฝากกันเขาบอกว่ากล้วยมวลเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ยังไงได้จริงหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับกล้วยมวลนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปดีๆมาฝากกันในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัดนะคะแล้วก็ในช่วงรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้ติดตามได้กับทางสวท.เพชรบุรีนะคะหรือว่าเพชรบุรีอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เรื่องแรกกันค่ะไปที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะชี้ชะตาผลสอบท้องถิ่นหากพบโกงนะคะพร้อมยกเลิกผลสอบดำเนินคดีถึงที่สุดในสัปดาห์หน้าเตรียมนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันส่วนท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะโดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมประชุมนะคะนายกระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนะคะเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบนะคะจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบค่ะด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วนะคะหากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับคดีนี้นะคะเริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกตินะคะกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้า23กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะนั่งเป็นประธานการประชุมนะคะเดี๋ยวไปตามกันต่อในข่าวที่2ในเรื่องของราคาไฟฟ้ากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เช่นกันท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังนี้นะคะ 1. เห็นชอบนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย 2,569 ถึง 2,573 ปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่ 1 ถึง 200 เนี่ยนะคะอาจจะเหลืออยู่ที่หน่วยแรกนะคะเหลือที่3บาทต่อหน่วยนะคะโดยที่ใช้ไฟตั้งแต่2ผู้ที่ใช้ไฟ201ถึง400นะคะแล้วก็401ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอัตราเดิมนะคะประมาณ3บาทหรือว่าประมาณ4บาทกว่าๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะคือค่าไฟฟ้าสาธารณะจะไม่มาเก็บกับค่าไฟบ้านปกติแล้วนะคะก็จะเก็บในส่วนอื่นต่อไปและ2นะคะเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริบทจัดการจัดการน้ำประกอบด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นนะคะ3ค่ะเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะนอกจากนี้นายกก็เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำเอกสารขออภัยค่ะเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านนะคะทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากการดำเนินการนะคะคาดว่าอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เนี่ยน่าจะแล้วเสร็จประมาณสิงหาในรอบบินเดือนสิงหานะคะแล้วก็ดูในบินค่าไฟว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ตั้งแต่หน่วยที่1ถึง200เนี่ยเขาจะเก็บนะคะที่หน่วยละ3บาทนะคะถ้า201ถึง400แล้วก็401ขึ้นไปที่เราใช้หน่วยไฟฟ้านะคะก็ดูว่าเขาจะมีการเก็บอัตราเดิมนะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้าสาธารณะจะไม่ได้มาบวกรวมกับบินค่าไฟของค่าใช้ไฟฟ้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของพ่อทิพย์กันบ้างนะคะกับปมที่มีการรับรองผิดกฎหมายค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีการที่โรงพยาบาลเอกชนอาจจะมีเกี่ยวนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนะคะว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนสืบสวนต่อเนื่องจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กค่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่านะคะการขอข้อมูลยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่ามีการร่วมกระทำความผิดโดยเจตนา ก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 มาตรา 37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์ทสุวรรณรองอธิบดีกรมสบศก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งนะคะโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าจะสงสัย196เคสนะคะส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยก็จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานกรมสบศดำเนินการต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะมีกลุ่มทุนเทาจีนสแกมเมอร์จีนนี่แหละนะคะมาให้บิดานะคะมาให้คนที่เป็นผู้ชายไทยเนี่ยนะคะรับรองเป็นพ่อของเด็กที่เป็นคนจีนนะคะเพื่อที่จะได้สัญชาติไทยอ่ะเดี๋ยวลงมาในพื้นที่อำนาจเจริญของเราเช็คอินที่อำนาจเจริญกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะมาติดตามดูภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาที่ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนติดตามการดำเนินงานด้านที่ดินทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำโดยพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรประธานกรรมการนะคะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่โดยมีนายเทพพรตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมจุดแรกนะคะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54เป็นการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ตำบลนวลหนำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะคะโดยประเด็นที่สำคัญที่ประชาชนสะท้อนได้แก่ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีความทับซ้อนระหว่างเขตป่าและพื้นที่ทำกินของประชาชนปัญหายาเสพติดในชุมชนความต้องการงบประมาณสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรและการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้ครอบกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มนะคะซึ่งผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมชี้แจงข้อมูลในประเด็นต่างๆพร้อมรับข้อเสนอแนะจากประชาชนขณะที่คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานของวุฒิสภาทางด้านการพิจารณากฎหมายการติดตามการบังคับใช้กฎหมายและประสานส่งต่อประเด็นปัญหาไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะจากนั้นนะคะคณะวุฒิสภาก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงซึ่งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเรียนรู้การดูแลสุขภาพการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนนะคะซึ่งการลงพื้นที่ก็สะท้อนบทบาทของวุฒิสภาในการรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะอย่างที่เราแจ้งกันตั้งแต่ต้นรายการในช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะเราจะไปดูว่าทำไมนะคะตัวเราเองเนี่ยเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้โดนกระทำเราโพสต์คลิปนะคะเราถ่ายคลิปลงไปในโซเชียลมีเดียในสื่อออนไลน์ทำไมเราถึงต้องมีความผิดด้วยไปติดตามกันในช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
1: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์
2: ไวรัลหมอนโดเรมอนกับที่นอนสีชมพูเป็นสิ่งที่ฮือฮามากแล้วก็ใครๆก็พูดถึงนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าการทำแบบนั้นด้วยวัตถุประสงค์ใดนะครับเราไปถ่ายคนมีเพศสัมพันธ์ผิดถูกอีกเรื่องนึงนะครับแต่การที่เราเนี่ยไปถ่ายลงในโลกออนไลน์มันจะทำให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาได้นะครับมันผิดตรงที่ว่าเป็นการนำสื่อลามกเข้าสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆนะครับที่มีลักษณะอันเป็นลามกนะและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้ละวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ซึ่งในสิ่งที่บอกไปนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ความเป็นธรรมในการที่มีแฟนของเราหรือสามีภรรยาของเราเนี่ยทำอย่างนั้นนะครับแต่การถ่ายคลิปแบบนั้นและเอาไปเผยแพร่นะครับสู่ในโลกออนไลน์หรือสาธารณะเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยมีความผิดนะครับตามสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับและในส่วนคนที่ดูแล้วแชร์ต่อเนี่ยนะครับมันผิดหรือเปล่านะครับเราแค่แชร์ต่ออย่างเดียวคำตอบคือเข้าข่ายความผิดหรือเผยแพร่ในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือเผยแพร่เองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะทำอะไรนี่ครับไม่ว่าจะโกแค่ไหนเนี่ยครับขอให้มีสติเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบแชร์และอย่าเพิ่งรีบลงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะนำเราเนี่ยไปสู่ในเรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับด้วยความบาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
0: ค่ะขอบคุณคลิปดีๆจากตำรวจไซเบอร์นะคะยังไงถ้ามีปัญหาในเรื่องของการถูกโจรกรรมนะคะหรือว่าการถูกกระทำในเรื่องของออนไลน์ก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงนะคะและไปอีกคลิปนึงค่ะในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัดนะคะเราไปดูกันว่ากล้วยมวนเนี่ยจะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ยังไงในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัดค่ะ
3: รวมมือมาประหยัดกันน้ำมันที่มีก็จะพอใช้
4: รัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน

ค่ะเกิดปัญหาผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะในช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัดนะคะกับกล้วยม้วนซึ่งในคลิปนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้ในเรื่องของกล้วยม้วนนั้นก็คือตู้อบนะคะตู้อบของกล้วยม้วนนั้นจะอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นกล้วยม้วนจากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอกที่จังหวัดระยองนะคะเขาใช้ตู้อบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเป็นโซลาร์เซลล์นะคะห้องเย็นก็ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์เช่นกันเมื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วนะคะก็จะเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นพลังงานที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของการทำกล้วยม้วนก็จะมีเปลือกนะคะเปลือกจากกล้วยเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งแต่เขาเอาไปทำเป็นปุ๋ยเป็นอาหารสัตว์แล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยลดปริมาณของเสียแล้วก็ไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะนี่แหละนะคะก็เลยมีคำถามที่ว่ากล้วยม้วนเนี่ยนะคะทำไมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดต้องการที่อยากจะไปศึกษาดูข้อมูลเกี่ยวกับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าห้องเย็นที่เขาใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาใช้ยังไงก็สามารถติดต่อไปได้ที่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอกที่จังหวัดระยองนะคะเข้าไปค้นหาได้ที่ Facebook หรือว่าเพจ YouTube ก็มีนะคะเข้าไปค้นหากันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขออภัยนะคะในเรื่องของการไลฟ์สดวันนี้นะคะเรามาที่เพจของสปท. อำนาจเจริญนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะคุณบรรเทาสำรานใจเอและอีกหลายท่านนะคะที่ให้กำลังใจส่งสติกเกอร์เข้ามาให้กำลังใจทีมงานสปท. อำนาจเจริญรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะพรุ่งนี้เช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะไปเช็คอินกันต่อที่สปท. 101นะคะส่วนช่วงต่อไปค่ะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับทางสปท.เพชรบุรีนะคะวันนี้ดิฉันจุตินัทจรุทินแล้วก็ทีมงานสปท.อำนาจเจริญเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับรายการที่จะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินครับผู้ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดยะลาภาพปลังงิงคืองานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการศิลปาชีพที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาสในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อราวพุทธศักราช2516ถึง2518เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ผลิตรายการโดยมีดิฉันณภสวรรณมีลิเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยกับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกคราเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชวังไกลกังวลหัวหินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีการส่งเสริมด้านการปลูกสับปะรดแปรรูปสินค้าเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: โครงการดอนขุนห้วยหรือโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดินไว้พร้อมกับโครงการหุบกระพงต้นเหตุของปัญหามาจากมีการทำลายป่าไ เมื่อเริ่มพัฒนาพื้นที่มีสภาพคล้ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินโดยพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์หน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปี2514ในพื้นที่สาธารณะและรกร้างว่างเปล่าพื้นที่โครงการรวม 3,990 ไร่3งาน83ตารางวาแบ่งเป็น2พื้นที่คือดอนขุนห้วย1พื้นที่ 2,581 ไร่ตั้งอยู่หมู่5ตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยทุกคราเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชวังไกลกังวลหัวหินต่อมาได้ทรงให้จัดสรรที่ดินเพิ่มอีก 1,409 ไร่3งาน88ตารางวาแบ่งเป็นแปลงแปลงละ15ไร่รวม97แปลงตั้งอยู่หมู่ที่5และหมู่6ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งติดกับโครงการแรกเรียกว่าดอนขุนห้วย2เพื่อให้ลูกหลานของสมาชิกในโครงการดอนขุนห้วย1และราษฎรในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเข้าอยู่อาศัยทำการเกษตรตั้งแต่ปี2519และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักวิชาการแผนใหม่ปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยจำกัดดำเนินกิจการในรูปของสินเชื่อเงินฝากจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มสมุนไพรแปรรูปกลุ่มแปรรูปสับปะรดกลุ่มเกษตรผสมผสานกลุ่มแปรรูปขนุนกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพกลุ่มกระดาษสาจากใบสับปะรดนอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการได้แก่การขยายพันธุ์หญ้าแฝกส่งเสริมการปลูกสับปะรดเลี้ยงสุกรทำการเกษตรผสมผสานเลี้ยงปลาปลูกหม่อนเลี้ยง

จำกัดดำเนินกิจการในรูปของสินเชื่อเงินฝากจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มสมุนไพรแปรรูปกลุ่มแปรรูปสับปะรดกลุ่มเกษตรผสมผสานกลุ่มแปรรูปขนุนกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพกลุ่มกระดาษสาจากใบสับปะรดนอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการได้แก่การขยายพันธุ์หญ้าแฝกส่งเสริมการ

0: ดอนคุณห้วยตลอดไป
1: ผมนายมนตรีเพชรไพบูลย์กุล เป็นสมาชิกโครงการตามพระราชประสงค์ดอนคุณห้วยดอนคุณห้วยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี16 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จ มาเปิดโครงการตามพระราชประสงค์พระองค์ท่านเข้ามาส่งเสริมศิลปาชีพมีการทอผ้าปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็มีปักถักร้อยพระองค์ท่านได้เข้ามาส่งเสริมแล้วพระองค์ท่านก็จะเสด็จมาดูว่าสำลิดผลไหมพระองค์ท่านเสด็จมาที่เนี่ย9ครั้งผม ก็ได้เข้าเฝ้าทุกครั้งแล้วก็จะถวายงานกับพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มาช่วยเหลือประชาชนชาวดงหุ่นห้วยในการสวรรคตของพระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกเสียใจเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยผมยังจำในใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับพระองค์ท่านเนี่ยท่านช่วยเหลือดูแลทุกสุขของประชาชนในโครงการเป็นอย่างดีมืดค่ำดึกดื่นยังไงพระองค์ท่านก็เสด็จมาท่านเคยเสด็จอยู่ครั้งหนึ่งกับประมาณ2 ทุ่มกว่าสมัยนั้นไฟฟ้าอะไรต่ออะไรก็ยังไม่มีพระองค์ท่านแบบทหารบอกว่าเสด็จกลับได้แล้วพระองค์ท่านบอกอยู่กับประชาชนพระองค์ท่านมีความสุขท่านฝากป่าบอกให้ดูแลป่าภูเขาในดงหุ่นห้วยเนี่ยให้ทุกคนและประชาชนในดงหุ่นห้วยเนี่ยไม่มีใครไปทำลายป่าเลยแต่มีแต่คนนอกคนที่ต่างหมู่บ้านอะไรต่างอะไรเนี่ยที่มาทำลายเราก็มีการห้ามปรามแล้วก็มีการจับกลุ่มกันพระองค์ท่านเสด็จมาที่สี่แยกเนี่ยเอารถจอดแล้วพระองค์ท่านพระราชดำเนินเนี่ยเดินทุกซอยเลยแล้วพอพระองค์ท่านเสด็จมาครั้งหนึ่งก็เดิน2 ซอยแล้วพอมาคราวหน้าก็จะเดินต่ออย่างทางจังหวัดหรือทางอำเภอเนี่ยแบบรายงานพระองค์ท่านก็รับฟังแล้วมันพระองค์ท่านก็จะมาดูอย่างที่ดินทํากินเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดอนก็ปลูกพืชถ้าไปข้างล่างมันจะมีน้ําก็ท่านก็ให้ทํานาเพราะว่าการส่งเสริมอาชีพมันจะไม่เหมือนกันแล้วพระองค์ท่านก็มาดูเข้ามาถามในบ้านบางบ้านเนี่ยมีลูก9 คนพระองค์ท่านก็ถามว่าทำอะไรกินก็ทำไร่พระองค์ท่านก็รับบุตรทั้งชายและหญิงเอาไปไว้ในวังแล้วก็ไปฝึกทำงานศิลปาชีพในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่7-8ครอบครัวที่เข้าไปอยู่ในสำนักพระราชวังแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่ผมแล้วก็นายแก่นชื่นชม2 คนนำสับปะรดมาปลูก พระองค์ท่านก็บอกว่าดีดีปลูกเลยแล้วถ้าออกลูกแล้วเอาไปให้ฉันดูที่หวังใจกังวลผมก็เอาไปพระองค์ท่านก็เลยแบบว่าสมควรจะต้องปลูกสับปะรดครับก็เลยสั่งให้ทางจังหวัดเนี่ยมาส่งเสริมในการปลูกก็เลยเป็นอันว่าสับปะรดดองขุนห้วยที่ดังที่ดังไปทั่วประเทศที่ว่ามีรสชาติอร่อยเพราะว่าสับปะรดในดองขุนห้วยเนี่ยในพื้นดินที่มันมีโพแทสเซียมสูงมันก็เลยทำให้หวานและยังผู้หญิงที่ตั้งกลุ่มก็มีกลุ่มสตรีกลุ่มปลูกมอนเลี้ยงไหมกลุ่มสมุนไพรและผมเนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านผมก็ตั้งกลุ่มแปรรูปเกษตรและการตั้งกลุ่มมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตั้งกลุ่มต้องให้แข็งแรงตอนแรกก็ตั้งกันมาหลายกลุ่มเนี่ยตอนนี้เหลือแค่3กลุ่มคือกลุ่มของผมกับกลุ่มสมุนไพรแล้วก็กลุ่มจักสารพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงทุกคนเนี่ยยากจนเหมือนกันหมดปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่แม้กระทั่งผมเนี่ยบ้านหลังเล็กทีนี้ พระองค์ท่านมาส่งเสริมอาชีพเนี่ยถึงได้มีอันจะกินแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประเทศขอถวายความอะไรที่พระองค์ท่านจากไปครับผม
0: ชาวบ้านดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทราบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านมาส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ที่บ้านและส่งติดตามและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวตำบลดอนขุนห้วยคุณยายฉัตรเฟื่องทิพย์อายุ93ปีกล่าวด้วยความซาบซึ้งตนเองได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านหลายครั้งเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพของพระองค์ท่านได้รับเงินเดือนครั้งแรก

0: 77ไม่ต้องรออัตโนมัติให้มันถามโน่นนี่นั่นนะครับท่านกดเลข1 4ตัวแล้วกด77ได้ทันทีครับตลอด24ชั่วโมงและบริการฟรีครับ
1: โอ้โหเรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่เลยกราบขอบพระคุณมากๆครับท่านธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและท่านก็ยังเป็นโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่วันนี้มาให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับ
0: ครับยินดีครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่จับประเด็นเป็นข่าวครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่บริเวณสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวที่ก่อให้เกิดผู้ทั้งเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะฮะก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็ได้ติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในช่วง 18:00 นเพื่อเตรียมเคารพธงชาติกันเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามกันต่อยังคงต้องติดตามในหลายๆประเด็นครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามกันตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณราชพร้าวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันเรื่องความปลอดภัยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูครับเพื่อถอดบทเรียนไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกนะครับแน่นอนว่าเราจะไปพักผ่อนเราจะไปทานอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนไปสังสรรค์ไปได้แต่ต้องมีมาตรการคุณผู้ฟังในการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับจุดต่างๆทางออกฉุกเฉินมีไหมอย่างไรนะครับในแต่ละจังหวัดตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทั้งในส่วนของการดูแลต่างๆมีมาตรการในทุกๆจังหวัดนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามตรงนี้นะครับเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปพร้อมๆกันต่อในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปติดตามการเคารพธงชาติแล้วก็ไปพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นหัวข้อข่าวมีดังต่อไปนี้อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนสร้างสุขภาวะที่ดีลดแหล่งเพาะโรคโครงการชลประทานบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญกกต.บุรีรัมย์ร่วมประชุมวิชาการภาคอีสานติดตามผลแผนยุทธศาสตร์ปี2569ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ล่าสุดมีประชาชนสนใจลงทุนแล้วกว่า150รายรัฐบาลชวนผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานย้ำลงทะเบียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรโดยตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม2569ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวการแยกขยะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนสร้างสุขภาวะที่ดีลดแหล่งเพาะโรควันที่16กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นที่บ้านภาชีหมู่7ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีวิชัยปิยมิตรธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปังกูกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะสร้างชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของท้องถิ่นเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนให้กับคนในชุมชนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่อสม.และชาวบ้านที่พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการคัดแยกขยะเช่นการแยกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของท้องถิ่นในการสร้างชุมชนที่สะอาดปลอดภัยและมีสุขภาพดีพร้อมเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆนำไปปรับใช้ต่อไปโครงการชลประทานบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานายราเมศพวงพรหมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสาโรจน์เงาพรหมมินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำตามแหล่งน้ำสำคัญทั้ง16แห่งของจังหวัดบุรีรัมย์หลังพบสัญญาณผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฤดูฝนมีปริมาณน้ำต่ำกว่าค่าปกติเสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิสูงกว่าปกติ จากการตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำกักเก็บรวมในอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดอยู่ที่ประมาณ140ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเกือบ 50% ของความจุทั้งหมดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 14.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 56% และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมีปริมาณน้ำอยู่ที่16ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตเมืองบุรีรัมย์และพื้นที่เศรษฐกิจใกล้เคียงโครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการผันน้ำจากสถานีสูบน้ำลำปลายมาตรระยะทางกว่า16กิโลเมตรเข้ามาเติมสำรองอ่างห้วยจระเข้มากเพื่อวางแผนรับมือภัยแล้งให้มีน้ำดิบเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรพร้อมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการกักเก็บระบายน้ำและจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนโดยเน้นการเก็บกักน้ำให้มากที่สุดเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้งปีหน้านายราเมศพวงพรมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำในบางอ่างยังคงใกล้เคียงเนื่องจากปลายปีที่แล้วมีฝนตกชุกทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุแต่สถานการณ์เอลนีโญในปีนี้อาจส่งผลให้การใช้น้ำสิ้นเปลืองมากขึ้นจากการระเหยและรั่วซึมจึงจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ามีน้ำใช้เพียงพอและปลอดภัยตลอดฤดูแล้งที่จะมาถึงกกต.บุรีรัมย์ร่วมประชุมวิชาการภาคอีสานติดตามผลแผนยุทธศาสตร์ปี2569วันที่16กรกฎาคม2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อติดตามและประเมินผลสำฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นจังหวัดขอนแก่นการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569โดยมีพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมผู้แทนจากสำนักงานกกต.จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสาระสำคัญของการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กกต.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารทั่วไปพิจารณาการจัดการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุเสริมสร้างการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเข้มข้นผู้เข้าร่วมได้ร่วมการเสนอแนวทางพัฒนาการทำงานเชิงระบบเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของสำนักงานกกต.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านการสนับสนุนการเลือกตั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยและการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนโครงการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานและเป็นกลไกเชื่อมโยงการทำงานของกกต.ระดับจังหวัดกับส่วนกลางเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้คืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อสร้างอาชีพผ่านธุรกิจเฟรนไชส์ล่าสุดมีประชาชนสนใจลงทุนแล้วกว่า150รายนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรืออยากมีรายได้เพิ่มด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งใช้ต้นทุนต่ำและมีรูปแบบความสำเร็จมาแล้วทำให้มีความเสี่ยงต่ำโดยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพรัฐซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลใน3ด้านคือรัฐช่วยจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดถึง 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าร่วมกับ CP Extra เปิดพื้นที่ขายสินค้าในเครือโรตัสแมคโครกว่า 2,000 สาขาและพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวมทั่วประเทศกว่า 10,000 จุดพร้อมยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนแรกสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารกรุงไทยธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสินและการค้ำประกันสินเชื่อจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรวมแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ราคาแพ็กเกจต่ำสุดประมาณ 16,000 บาทซึ่งประชาชนจ่ายเพียง 8,000 บาทซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับทั้งเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์และผู้สนใจลงทุนช่วยขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตขึ้นลดต้นทุนการลงทุนให้เริ่มต้นได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทำเลค้าขายที่มีศักยภาพและมีแหล่งเงินทุนรองรับรวมทั้งยังเป็นการยกระดับการดำเนินธุรกิจสู่ระบบดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยที่จะเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์จากนโยบายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านสำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยfranchise.dbd.go.th หรือผ่าน LINE OA @franchisedbd+รัฐบาลชวนผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานย้ำลงทะเบียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้จากเดิมที่หมดเขตในวันที่15กรกฎาคม2569สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขของผู้มีสิทธิเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิเลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงซึ่งล่าสุดได้ปรับปรุงระบบช่องทางออนไลน์ให้มีความเสถียรรองรับปริมาณการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแล้วกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรโดยเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันพรุ่งนี้17กรกฎาคม2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิจะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569หากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไปเป็นข่าวบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหากการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดกระแสไฟฟ้าทันทีและหากมีที่แห่งใดมีการดำเนินการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ทราบเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายซึ่งจะเป็นอันตรายได้โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บริษัทมหาชนจำกัด CPL บริษัท CJ Express Group จำกัดหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกสินหอพักนางออนนนุชคลายเนียเดนถนนหน้าสถานีรถไฟจึงแจ้งให้ทราบทั่วกันสอบถามรายละเอียดกับแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโทรศัพท์044611617กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนอสพ.รุ่นที่78จำนวน4อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครสอบได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคม2569สมัครได้ในวันและเวลาราชการ
1: ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนโทรศัพท์044666512อำเภอประโคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญนักท่องเที่ยวชาวบุรีรัมย์และชาวต่างจังหวัดร่วมเปิดงานแห่เทียนพรรษา2569แนวคิดหลอมเทียนรวมชัยประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เทศกาลเข้าพรรษากำหนดระหว่างวันที่30-31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านชวนพี่น้องร่วมสืบสานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่วันเวลาดังกล่าวอย่างทั่วกันแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร65/2569ลงวันที่24 มิถุนายน 2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังรการะหว่างกิโลเมตร135+000ถึงกิโลเมตร135+840เริ่มสัญญาวันที่25 มิถุนายน 2569สิ้นสุดสัญญาวันที่22 กันยายน 2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน9,789,863.96 บาทจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมทั้งได้เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะประการที่2คือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นประการที่3คือเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่น้องครับวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกและกำลังต่อยอดจุดแข็งสู่เป้าหมายที่มันกว้างขึ้นนั่นก็คือการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้โดยเศรษฐกิจฮาลานถือเป็นเสาหลักสำคัญเลยครับและประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพด้วยและยังมีภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยแล้วทางรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตัวย่อ SME ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆกันด้วยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฮาลานระดับโลกโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดแล้วนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดสู่ความร่วมมือ ผู้ผลิตท้องถิ่นก็สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลได้พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนและครับบอกว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยพ่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วยืนยันว่าขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันคือรายที่1นายพิชิตรายที่2นายวินและรายที่3นางสาวสัตพรในข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ร่วมกันเปิดเผยความลับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำแหละครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้โปรดมั่นใจในการดำเนินคดีนี้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดนั่นก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วรวดเร็วและรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีและการลงโทษทางวินัยกันด้วยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลกันต่อไปหากใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดและเชื่อกันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไงปรับเกณฑ์อะไรยังไงเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้ามาซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงคือย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้กลุ่มเปราะบางและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงจริงๆเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติประการที่2นั่นก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ ประการที่3คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี่แหละครับย้ำนะครับจะมีการประกาศผลการพิจารณาในการพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันครับผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569จะได้ฟังแล้วข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนกันไปเลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปรับบำนาญชราภาพใหม่ปรับยังไงเอ้าก็ต้องไปถามคณะรัฐมนตรีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เคาะสูตรแค่ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้สะกดเรียงตัวคือ CARE ย่อมาจากดังต่อไปนี้ตัว C คือ Carrier ตัว A คือ Average ตัว R คือ Revenue ตัว E คือ Earnings ครับพี่น้องซึ่งสูตรแคร์นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคมในระยะยาวกันด้วยโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างกันด้วยรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็ทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนในด้านของผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกแล้วก็ทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ครับโดยร่างกฎกระทรวงอันนี้ก็กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเอ้าทบทวนยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอะไรครับก็ป้องกันอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยฟังแต่หัวคงไม่ชัดเจนว่ายังไงรายละเอียดตามผมมาครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมทั้งให้มีการปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศกันด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศอันได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมาลตาและมาลดีฟครับพี่น้องก็ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยการเจรจายกเว้นวีซ่าแชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียสและเซเชลส์ได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรวัลใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียครับแล้วยังมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนด้วยกันโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ใดที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิม

0: การประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตนี่แหละตีคองร้องข่าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติแล้วเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดังสายน้ำชะโลมใจไร้สำเนียงในการประชุมที่ชื่อว่า Media Corporation Forum of South and Southeast Asia 2026ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยได้เน้นย้ำแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลนั้นต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นหูกันแล้วว่า AI นี่แหละครับแล้วกรมประชาสัมพันธ์เองเขาก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI นี่แหละและเครื่องมือค้นหาระดับโลกต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมแหละครับและนอกจากนี้ก็ได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่ชื่อว่า ISAF Hackathon ณนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify Application AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาด้วยกันครับซึ่งก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลกันด้วยและนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคอันได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียประการที่1ประการต่อไปการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและประการที่3ประการสุดท้ายนั่นก็คือการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI นั่นเองครับพร้อมทั้งได้มีการผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยได้พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกกันแล้วครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: 19นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ

0: และจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยังสามเมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Centerฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: จริงๆคราวนี้เรื่องหนึ่งเรื่องไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
2: ๆด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
5: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จ ุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
6: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
2: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟ้มได้ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมาส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายโ กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งนี้ไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
8: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
9: นางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่าการดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือ morphology identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศคู่ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาว ประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซมและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับทักทายนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย16กรกฎาคม2569นะครับนอกจากผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับนะอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเปลี่ยนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ ขออภัยนะครับอัครเดชคัมภีระนะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับมีเรื่องของฟ้าฝนตกมาตั้งแต่เย็นนะนะครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับก็เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับอยู่18ปีชายกำลังแข่งขันกันอยู่นะไทยจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่นะวันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมชายไทยกำลังแข่งขันเจอกับไต้หวันนะครับนี่ผ่านมา3เซตแล้วนะครับเราตามอยู่0ต่อ2ในเซตที่3เราก็ตามอยู่ด้วยนะครับแพ้ไป18ต่อ25ในเซตที่1นะครับเซตที่2นี่แพ้ไป30ต่อ32สู้สุดซีสุดใจอะว่าเองนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหไปแพ้ช่วงของไทยเบรกนะ30ต่อ32ตอนนี้เซต3นะไม่อยากจะพลาดเลย19ต่อ19ครับก็วอลเลย์บอลนะฮะ ABC อายุ18ปีชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมนะครับต้องชนะนะครับถึงจะได้เข้ารอบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับมีจีนเนี่ยนะเจ้าภาพนะครับตามหลังปากีสถานนะครับแชมป์เก่านะแซงชนะ3ต่อ2ก็ ขออภัยนะผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศนะฮะผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศและไปชิงแชมป์โลกปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็ปากีสถานหล่นไปจากอันดับที่7ถึง8นะโอ้นะครั้งที่แล้วเนี่ยจีนคว้าแชมป์ชนะอิหร่านนะคราวนี้ก็ผ่านก็สู่รอบรองแล้วชนะปากีสถานนะครับเหรียญทองแดงครั้งที่แล้ว3ต่อ2เซตนี่แพ้ไปก่อนด้วยจีนเนี่ยแพ้ไป2 0ต่อ2เซตนะครับ23 25 22 25กลับมาชนะ25 18 25 22และ16ต่อ14นะครับแข่งกันที่บ้านตัวเองด้วยนะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองไฮโชนะครับนอกจากจีนที่เข้ารอบไปแล้วนะญี่ปุ่นนะก็เข้ารอบนะอิหร่านก็เข้ารอบนะอิหร่านญี่ปุ่นเข้ารอบนะโอ้ก็หลายทีมนะเข้ารอบไปแล้วนะครับก็เหลือไทยแหละจะได้เข้ารอบหรือไม่นะครับนะนะญี่ปุ่นเอาชนะอินเดียนะครับ3ต่อ2เซตเช่นเดียวกันนะครับญี่ปุ่นชนะ25 17 14 25 20 25 25 22และ15ต่อ10นะครับญี่ปุ่นเขารอเลยว่าจะเจอกับไทยหรือว่าเจอกับไต้หวันนะครับส่วนจีนจะเจอกับอิหร่านนะครับสี่ทีมเท่านั้นนะครับที่จะไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะชิงแชมป์โลกนะในปีหน้านะครับก็จีนกับอิหร่านนะเจอกันในรอบรองคราวนี้นะปีก่อนนู้นเนี่ยเจอกันในรอบชิงนะและจีนชนะคว้าแชมป์นะคราวนี้เจอกันรอบรองนะครับก็ลุ้นไทยอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหนะก็20-20อ่ะสูสีจะไม่อยากจะต้องบอกว่าไม่อยากจะรายงานข่าวอื่นเลยอ่ะอยากจะตามข่าวนี้อยากจะให้ทีมอายุ18ปีของเรานะครับเอาเซตนี้ให้ได้แล้วค่อยเหลือในเซต4นะเซต5ไปลุ้นกันนะครับถ้าเราไม่ได้คราวนี้เราไม่ได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับก็ต้องไปจัดอันดับ5ถึงอันดับที่8อันดับที่5ถึงอันดับที่9เอ้าไทยนําแล้ว21 20โหนะครับคุณฟังถามว่าชมจากไหนนะคุณบอกคุณฟังนะผมดูจาก YouTube นะฮะ YouTube ของ AVC นะครับก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับนะฮะสำหรับทีมวอลเลย์บอลอายุ18ปีของเรานะครับเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งไปดูจากวอลเลย์นะไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เจนตินานะฮะเสื้อที่ผมใส่นี่แหละทีมชาติอาร์เจนตินานะก็เอาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้นะเจอกันในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหยิงกัน3ครั้งแล้วมั้งแล้วไม่เคยตรงกรอบด้วยนะฮะแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะจุดชื่นอ่ะคือทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าต้องแบบว่าเน้นเกมที่แบบรับเหนียวๆทั้งคู่นะฮะมีการเตะตัดเกมกันตรงกลางสนามซะส่วนใหญ่นะครับไม่กล้าบุกอ่ะประมาณนั้นน่ะคือประเภทว่านะกลัวหลังว่างประมาณนี้นะนะครับพอครึ่งหลังก็มีการกล้าแก้เกมกันนะของอังกฤษโทมัสทูเคิลนะครับแล้วก็ของทางด้านของอาร์เจนตินาก็มีการแก้เกมกันนะครับไปมาอังกฤษก็ได้ประตูนำไปก่อน 1-0 นะครับมอร์แกนโรเจอร์นะครับ
ได้บอลจากด้านขวานะครับแล้วก็จ่ายบอลให้กับแอนโทนีกอร์ดอนนะเข้ามาโฉบยิงเข้าไปผ่านมือเอเมเลโนมาร์ติเนสนะครับโอ้ยิงให้ทีมนำไปก่อนนะทรีไลออนนะสิงโต3ตัวอังกฤษชนะไปนำไปก่อน 1-0 นะครับพอนำปั๊บเนี่ยโอ้โหอังกฤษเนี่ยนะนาทีที่55อังกฤษเริ่มที่จะรับมากขึ้นและก็เป็นทางด้านของโทมัสทูเคิลนะครับเริ่มที่จะถอดกองกลางตัวพักบอลโฮบอลอย่างแคเรนไรท์ออกนะครับส่งกองหน้าด้านซ้ายอย่างแอนโทนีกอร์ดอนออกแล้วก็ส่งกองหลังอัดมาแน่นๆเลยแดนเบิร์นเอ่ยแอชลีย์คอนซ่าเอ่ยนะปรับจาก 4-2-3-1 มาเป็น 5-4-1 คือใส่รถบัสเต็มๆเลยนะอังกฤษใส่รถบัสนะส่วนอาร์เจนตินานะครับเมื่ออังกฤษนะเขารับแน่นอาร์เจนตินาครับเลโอเนลสกาโลนี่ก็เขารับนี่เราก็ใส่เกมรุกก็เต็มแม็กเลยเพราะตามหลังอยู่0-1นะครับเคยเจอกับหมู่เกาะแคปทาวมาแล้วใช่ไหมหมู่เกาะแคปเวิร์ดเจออียิปต์เจอสวิตเซอร์แลนด์ในตามหลังมาแล้วรุกในเกมท้ายๆช่วง10นาที15นาทีท้ายเนี่ยอาร์เจนตินาทำมาแล้วและประสบความสำเร็จคราวนี้สโกลานี่ก็ใส่เกมรุกไปเต็มแม็กเลยนะเชียโมเน่เฟอร์นันเดสแม็กอาริสเตอร์นะครับอูเลียนอาวาเรสรวมถึงเรียลแมสซี่นะครับลาตาโดมาร์ติเนสลงไปครบอ่ะนะครับและมีจังหวะที่บุกยิง 2-3 ครั้งนะคานจนคานไปครั้งนึงนะครับจอแดนพิกฟอร์ดนะฮะยืนลูกบอลมาหาตัวเองปัดได้อีก2ครั้งนี่คือเป็นจุดที่ทำให้อาร์เจนตินาได้ใจไงเพราะว่าแหมนะครับอังกฤษเนี่ยอังกฤษรับอย่างเดียวอาร์เจนตินาก็บุกกันแบบนะอังกฤษนี่ไม่มีแล้วนะไม่มีทิ้งใครไปเลยมี11คนในก็รับ11คนหน้าเหนือกรอบเขตโทษอ่ะไอ้เจ้าที่ลงมาก็ไม่รู้ยืนตำแหน่งไหนนะครับหุบเข้าไปในเขตโทษนะครับอาร์เจนตินาก็ครอสอย่างเดียวครอสอย่างเดียวและก็ครอสอย่างเดียวจนในนาทีที่85นะครับโอ้นะฮะทางด้านของอังกฤษนะฮะทอมนบแตกครับในจังหวะที่อังกฤษได้ประตูนะตีเสมอจังหวะลูกสั้นเตะมุมนะที่มุมถึงเมสซี่นะรับบอลแล้วไหลเข้ากลางให้กับเอนโชเฟอร์นันเดสครับยิงนอกกรอบหนีมือจอร์แดนพิกฟอร์ดเข้าไปคือกองหลังยิงกันเต็มไหมครับผู้รักษาประตูยังไงก็ไม่ทันเอ้าไทยชนะครับในเซตที่3 25 22โอ้ยลุ้นกันเซตที่4นะเดี๋ยวว่ากันต่อวอลเลย์บอลนะจากวอลเลย์บอลกลับมาฟุตบอลต่อนะครับไทยตามหลังไต้หวันนะ1-2เซตนะครับต้องชนะเซตนี้เพื่อเสมอ 2-2 แล้วไปตัดสินเซตที่5เพื่อจะเข้ารอบไปชิงแชมป์โลกนะได้หรือไม่นะตามญี่ปุ่นตามจีนตามอิหร่านเข้าไปนะครับมาดูเรื่องฟุตบอลต่อพอตีเสมอ 1-1 ปั๊บนะเล่นเหมือนได้ใจส่วนอังกฤษเล่นเหมือนขดนะเล่นเหมือนกลัวนะครับแล้วก็ได้อีกครั้งนึงนะในช่วงนาทีที่90+2ทำท่าจะต่อเวลาพิเศษคือถ้าเกิดต่อเวลาพิเศษก็ไม่รู้ว่าอังกฤษจะเอาอะไรไปสู้อ่ะไม่มีกองหน้าแล้วอ่ะนะใส่แต่กองหลังเต็มไปหมดนะครับเมสซี่ฮะตั้งป้อมโยนไปไกลๆนะครับตัวสำรองที่ลงมาฮะลาตาโรมาติเนสนะครับสูง174เซนนะครับแต่ว่ากระโดดมงเหนือกองหลังของอังกฤษนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาร์คเคีเอ่ยนะใครอีกอ่ะสูงๆของอังกฤษอ่ะนะครับทางด้านของที่ลงมาใหม่นะทางด้านของแดนเบิร์นเลยสูง180กว่า190ทั้งนั้นครับแต่ว่านักเตะสูง174โมงได้ครับให้ฟ้าขาวอาร์เจนตินานำ 2-1 ครับและเคยเรียบร้อยแล้วครับอาร์เจนตินาโกงความตายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะอังกฤษ2-1ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์อีกสมัยในวันอาทิตย์ที่เจอกับสเปนนะครับแล้วก็นี่แหละครับลีโอเมสซี่ครับถึงแม้ว่าไม่ได้ยิงแต่ก็แอสซิสต์ไป2ครั้ง2ลูกนะฮะโอ้โหนะโทมัสทูเคิลก็บอกว่าแม่นะว่าจะฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะยังรอต่ออังกฤษเนี่ยฮะนี่คือผลของการรับนะรับแบบกลัวๆครับก็ไปชิงที่3กับฝรั่งเศสในวันที่19กรกฎาคมนะเจ้าตัวทางด้านของโทมัสทูเคิลก็ยอมรับนะครับขอโทษว่าทุกอย่างในความพ่ายแพ้ก็มาจากตัวเองนะครับนะฮะแผนตัวเองวางแผนอย่างไรความผิดพลาดก็ขอยอมรับนะส่วนจุดเบลลิงแฮมหลังเกมนี่ได้ข่าวว่าไปตบศีรษะนะรุ่นน้องนะตัวสำรองของอาร์เจนตินาด้วยฮะก็เพราะว่าแม่คืออารมณ์เดือดอะครับไม่คือนะยังว่าแหละนะไปตบศีรษะของวาเลนตินบาโคนะฮะนัก
นักเตะของฟ้าขาวดาวรุ่งของอาร์เจนตินานะที่กำลังฉลองดีใจกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะข้างๆดีใจข้างๆอ่ะตัวเองแพ้ไงแล้วทำใจไม่ได้อ่ะเออนะครับนี่คือชัยชนะของอาร์เจนตินานะครับนี่4แอสซิสต์8ประตูแล้วของลีโอเมสซี่นะฮะโอ้โหลีโอเมสซี่กับพ้องเพื่อนก็น่าพาประเทศอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลกนะ2หนติดต่อกันคู่ชิงคือสเปนนะทีมนึงที่มีเกมรุกนะสนุกนะรุกอย่างมองมันแต่กองหลังก็พร้อมที่จะเสียประตูได้ทุกเมื่อเหมือนกันนั่นคืออาร์เจนตินาส่วนอีกทีมนึงคือสเปนทีมที่เล่นเน้นในระบบของทีมจ่ายบอลทะลุนะนักเตะแต่ละคนเล่นกันได้ในทุกตำแหน่งนะครับเล่นตามระบบทีมนะก็ได้เจอกันแหละนะสเปนกับอาร์เจนตินานะครับวันจันทร์ที่20นะครับคู่ชิงนะก็คือคืนวันอาทิตย์นะครับนะก็ลุ้นกันคืนวันอาทิตย์ที่19ก็ฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับก็ไปเชียร์กันนะแต่ว่าใครอยากจะไปเชียร์ฟุตบอลโลกนะครับก็ทั้งคู่ชิงนะ FIFA World Cup นะฮะวันไนท์วันแชมเปี้ยนบนจอ LED จอยักษ์นะครับบริเวณแฟนปาร์คกลางสวนรถไฟนะแล้วก็มีกูรูนักฟุตบอลนักพากฟุตบอลชื่อดังนะคุณเจวรปัตรจากไทยรัฐเกมน้องเกมนะคุณบอบูเนี่ยคุณยักษ์คุณหลายๆคนนะไปร่วมพากันวิเคราะห์ฟุตบอลกันก่อนเกมรอบชิงนะสเปนกับอาร์เจนตินานะครับตัดสินแชมป์โลกว่าใครจะได้ถ้วยชูถ้วยแชมป์โลกทีมเดียวเท่านั้นนะครับนะอาทิตย์ที่29นะครับ23นาฬิกา30นาทีนะครับและยาวๆไปจนถึงคู่ชิงนู่นนะได้เชียร์กันยาวๆเลยนะครับส่วนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะประตู3เปิดให้ชมนะครับให้ไปเชียร์กันนะครับแล้วก็คู่ชิงอ่ะตี2นะนะครับก็ลงทะเบียนก็ไปเช็คที่โปรแกรมการแข่งขันที่ทางเข้าร่วมนะทาง QR code ของโมโนนะโมโนเค้ามีการให้ลงทะเบียนอยู่นะครับก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะห้ามเข้านะแต่เอาเก้าอี้สนามแก้วน้ำพลาสติกพกพามาได้แล้วก็ไปเชียร์กันนะไปใส่เสื้อสเปนไปใส่เสื้ออาร์เจนตินาไปเชียร์กันนะครับใครคือแชมป์โลกส่วนพี่น้องแฟนๆในการร่วมกีฬาแฟนๆชาวไทยที่อยากจะลุ้นกับไปรษณีย์ไทยนะครับนะไปรษณีย์บัตรจะมีขายอยู่ผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ราคาใบละเท่าไหร่2บาท50หรือ3บาทไม่แน่ใจนะครับก็ไปที่ไปรษณีย์นะรีบซื้อรีบลุ้นเผื่อแฟนๆในการร่วมกีฬาอาจจะเป็นเศรษฐีกับการทายแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับซื้อสัก10ใบนะทายอาร์เจนตินาสัก5ใบทายสเปนสัก5ใบแล้วโอ้โหนะขอพรใส่ตู้ไปรษณีย์เขียนชื่อตัวบรรจงและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดๆพอก็จับสลากปั๊บโทรหารับเลยนะผมไม่แน่ใจว่ากี่ล้านนะ10ล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจรางวัลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อสัก10ใบซื้อสัก10ใบจะเล่นกับเขาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับส่วนคู่จริงที่3ถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้กลับมานะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสก็มีแมตช์ที่จะเป็นแมตช์ส่งท้ายเช่นเดียวกันนะครับก็มีทีมเดียวล่ะที่ได้ที่3และอีกทีมนึงได้ที่4จะเป็นอังกฤษหรือเป็นฝรั่งเศสนะครับก็รอลุ้นกันนะครับนะเมสซี่นี่เขาทำสถิติมากมายเลยนะเล่นเกมมากที่สุด33เกมนะในฟุตบอลโลกมากกว่าโรนัลโด27เกมชนะมากที่สุด23เกมนะมากกว่ามิโลสลาฟโคเซ่เขา17เกมทำประตูฟุตบอลโลก21ประตูแล้วนะครับนะเหนือเคลียร์เอ็มบัปเป้20ประตูยิงติดต่อกัน9นัดนะแอสซิสต์12แอสซิสต์นะนะมากกว่าพริสวอเตอร์10แอสซิสต์นะครับแล้วก็แอสซิสต์ในรอบน็อกเอาท์มากที่สุด10แอสซิสต์นะครับก็มีสถิติมากมายสำหรับเมสซี่เหมือนว่าเขาจะเขียนสตอรี่ให้เมสซี่คว้าแชมป์นะเป็นกัปตันทีม2คน2สมัยคนเดียวที่ชูถ้วยฟุตบอลโลก2สมัยก่อนที่จะแขวนรองเท้าไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าแหมสตอรี่ให้เป็นกับให้เป็นกับอาร์เจนตินาประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับอ่ะพักฟุตบอลโลกไปดูวอลเลย์บอลแป๊บนึงนะตอนนี้ในเซตที่4เสมอกันอยู่4ต่อ4นะไต้หวันนำไทยอยู่นะฮะ2ต่อ1เซตตอนนี้เซตที่4 4ต่อ4นะครับเดี๋ยวผลการขันพรุ่งนี้แหละจะมารายงานให้ทราบคุณผู้ฟังนะจะมารายงานให้ทราบนะแบดมินตันรายการ Japan Open 2026ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 750เงินรางวัล 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า32ล้านบาทที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้รอบ2วิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกลงสนามพบกับเกียหึงเจสันเจียมือ29ของโลกจากสิงคโปร์นะครับคู่นี้เนี่ยเคยซ้อมด้วยกันบ่อยสมัยที่วิลไปเก็บตัวไปแข่งขันที่สิงคโปร์นะก็
นี่แหละได้คู่ซ้อมนะจากสิงคโปร์นี่แหละเหมือนกันในจังหวะที่นักกีฬาสิงคโปร์คนนี้นะมาเมืองไทยก็ซ้อมกับอยู่กับวิวนี่แหละบ้านทองหยอดอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้ฝีมือกันอยู่นะครับแล้วก็วิวก็ชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ11แล้วก็21ต่อ16นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองแชมเปี้ยนนะครับไปเจอกับยูชิทานากะจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียว3พรานแพ้กับคู่ของหยางปูส่วนกับหลิงฟางนะครับแพ้กับคู่ของหยางปูส่วนกับผู้หลิงฟางจากธนิชัยเปไปนะครับ0ต่อ2เกมนะครับ16ต่อ21แล้วก็16ต่อ21นะครับขณะเดียวกันอีกคิวครับพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอมือเก๋าจากญี่ปุ่นนะจอมเหนียวเลยแหละนะโคไดนาราโอกะแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2เกมอย่างน่าเสียดายอุตส่าห์ชนะไปก่อนด้วยนะ21ต่อ10เหมือนว่าจะกินง่ายๆชนะง่ายๆแต่โคไดนาราโอกะนี่เขายิ่งเล่นยิ่งเหนียวครับนะเขาไม่สู้เลยอ่ะเขารอเราพลาดนะเขาชนะเรา21ต่อ16และ21ต่อ16ครับนะอีกคิวก็ตกรอบไปน้องพิงค์พิชญ์มนโอภาสนิพัฒน์นะครับมือ23ของโลกเจอกับมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นครับอากาเนะยามากุชิโอ้หนักเลยครับแม่พยายามจะสู้เต็มที่แล้วก็ได้เซตก่อนด้วยได้เกมก่อนด้วยนะในเกมแรกชนะไปก่อน21ต่อ17นะครับแต่ว่าพอในเกมที่2และ3เนี่ยอากาเนะยามากุชิเครื่องร้อนแล้วพอยิ่งเล่นยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งเหนียวยิ่งเหนียวยิ่งคมครับอากาเนะยามากุชินะครับเหนียวจริงๆวิ่งทุกลูกตัวป้อมป้อมตันตันนะวิ่งได้ทุกมุมน่ะนะหยอดขวาวิ่งขวาหยอดซ้ายวิ่งซ้ายไหลหลังตบหยอดไปข้างหลังหลบไปข้างหลังจะวิ่งไปเอาได้นะฮะโอ้โหนะเหนียวจริงๆนะฮะก็มีกับทางด้านของนักแบบจากเกาหลีเท่านั้นแหละครับที่ชนะอากาเนะยามากุชิได้นะนะครับน้องอันแซยองนะก็น้องพิงค์ตกรอบไปนะครับขณะเดียวกันหมิวพรปวีช่อชูวงครับมีการบาดเจ็บครับถอนตัวก่อนที่จะเจอกับทางด้านของคิมกาอึนมือ14ของโลกนะฮะเจ้าตัวมีการบาดเจ็บถอนตัวนะครับเมื่อวานชนะมาแล้วก็มีการบาดเจ็บวันนี้ก็ถอนตัวไปนะครับก็กำลังใจนะครับหายไวๆนะและการต่อไปที่จีนเนี่ยค่อยหายกลับมาทันนะทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับขณะเดียวกันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการแอนก้าโอเพ่นเงินรางวัล 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 3,839,850 บาทที่ประเทศตุรกีนะครับเมื่อวานนี้น้องรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะครับนักเทนนิสหญิงของไทยมือ91ของโลกนะครับเจอกับทางด้านของกราเบียล่าคานุสเซนนะครับมือ217ของโลกจากเชกเกียและปรากฏว่าทางด้านของน้องรวงข้าวชนะไปนะครับ2ต่อ1เซตนะครับในรอบ16คนสุดท้ายนะก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับในค่ำคืนนี้ในรายการ N9 Open WTA 125ที่ตุรกีนะครับก็ลุ้นในรอบต่อไปนะครับจะเข้ารอบหรือไม่รอเชียร์สำหรับน้องรวงข้าวนะครับส่วนวอลเลย์บอลอาเซียนรายการ CV ครับนะครั้งที่6นะวันนี้ไทยเจอกับเมียนมานัดที่2นะครับไทยดีกรีอันดับที่67ของโลกนะครับเมื่อวานเอาชนะเวียดนามมา3ต่อ1ครับวันนี้บ่ายโมงเจอกับเมียนมาซึ่งแค่ดาวรุ่งนะยังไม่มีแรงกิ้งในวอลเลย์บอลนะครับก็เจอกับเมียนมาปรากฏว่าไทยชนะไป3เซตรวดนะครับ25 15 25 25 16แล้วก็25 19ก็ทำให้ทีมไทยนะก็ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนชนะ2นะก็เป็นแชมป์กลุ่ม B ตามคาดนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลการแข่งขันวอลเลย์บอล CV ครับครั้งที่6เนี่ยก็แข่งขันกันนะครับมี6ทีมแบ่งเป็น2สายสายละ3ทีมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไทยได้พัก1วันนะในวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์ก็จะเจอกับทีมอันดับที่2ของกลุ่ม A นะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็วันเสาร์ที่18นะครับจะเจอใครก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับมีอินโดนีเซียแข่งขันวันนี้ด้วยนะนะครับอินโดนีเซียเอาชนะกัมพูชามานะครับอินโดนีเซียเอาชนะกัมพูชามานะครับ3ต่อ0เซตนะเมื่อวานเนี่ยกัมพูชาชนะฟิลิปปินส์มา3ต่อ2เซตและวันนี้นะครับตำแหน่งของอินโดนีเซียชนะกัมพูชามา3ต่อ0เซตก็แน่นอนนะครับอินโดนีเซียจะเจอกับฟิลิปปินส์มีโอกาสที่รอบรองที่อินโดนีเซียเป็นที่1ของสายนะไม่เจอไทยแหละแล้วก็อินโดนีเซียไทยอาจจะเจอกับกัมพูชานะครับในการแข่งที่แคนดอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์นะครับนั่นนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับต
อนนี้นะไต้หวันนำไทยอยู่10-8นะฮะยังไงทราบลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับไปยินดีกับนักกีฬาไทยนะในการแข่งขันว่ายน้ำกันบ้างนะครับ2นักว่ายน้ำปอดเหล็กของไทยเงือกเนยกมลชนกนะครับกมลชนกขวัญเมืองกับฉลามเป้ครับรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตนะครับก็ดีกรีแชมป์วอเตอร์ซีเกมส์2025ของไทยลงแข่งขันนะครับในการแข่งขันว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำทางไกลสุดยิ่งใหญ่ประจำปีที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับแข่งทุกวันที่16กรกฎาคมนะครับเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันว่ายน้ำของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีนะครับอย่างที่บอกนะครับของเราส่งไป2คนนะครับนักว่ายน้ำปอนเหล็กของไทยนะครับเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองและรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตไปแข่งขันนะครับปรากฏว่า2นักว่ายน้ำของไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาฝากคนไทยนะครับโดยเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยที่13นาที 27.50 วินาทีนะครับได้อันดับที่3นะเหรียญทองแดงส่วนที่1และ2เป็นนักว่ายน้ำจากจีนนะครับส่วนรัฐวิทย์นะครับฉลามเป้นะครับเข้าที่3เช่นเดียวกันนะครับ11นาที 49.94 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงนะครับก็นี่คือว่ายน้ำนะครับนักกีฬาของเรานะครับวันนี้เรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คณะกรรมการสมาคมนะครับร่วมรับเสด็จตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสที่เจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสาธาแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยเซอร์ทิมลอเรนซ์พระสวามีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยล่าสุดนั้นได้ทรงเยี่ยมชมห้องเรียนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนานะครับซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิเซฟThe Children นะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation นะครับแล้วก็มีอีเมลเฮสกีอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool นะครับรวมมาเดินทางมาด้วยและลงเล่นฟุตบอลแล้วก็สอนฟุตบอลให้กับเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะครับอีเมลเฮสกีนั้นเรียนเมืองไทยร่วมสอนฟุตบอล

0: ใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งมาร่วมด้วยก็คือเจชนาทิพย์สงกระสินแล้วก็พิยดลฉ่ำรัศมีน้องนิวนะครับแล้วก็มีศิลปินดาราชาวไทยมาร่วมกันนะครับซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญนะที่มาร่วมด้วยนะครับนอกจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะตัวแทนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านของนายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับร่วมให้การต้อนรับเสด็จในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าหญิงแอนนะเป็นหนึ่งในสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษนะครับที่ทำงานด้านการกุศลมาตลอดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องและยาวนานนะครับโดยมีความผูกพันกับ Save the Children UK มากกว่า55ปีนะครับหลังจากนั้นนะก่อนหน้านั้นก็เคยดำรงตำแหน่งประธานองค์กรตั้งแต่ปี1970และในปี2017ทรงรับตำแหน่งทางด้านของอุปถัมภ์ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะก่อนเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี1979หรือว่าปีพ.ศ.2522นะครับโดยได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิมุ่งส่งเสริมสิทธิเด็กการศึกษาการป้องกันคุ้มครองเด็กจากอันตรายความเสมอภาคและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เปราะบางและได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็ที่จะเตรียมการแข่งขันนะครับตอนนี้นักกีฬาของเราก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนะเรื่องของฟุตบอลของเรานะทีมฟุตบอลชุดใหญ่ของเรานะครับซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเก็บตัวแข่งขันนะครับเพื่อจะแข่งขันฟุตบอลรายการชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนนะครับตอนนี้เก็บตัวฝึกเรื่องของฟิตเนสนะครับการเสริมสร้างร่างกายในฟิตเนสนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026วันนี้ซ้อมกัน1ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็บัตรเข้าชมนะก็บอกคุณฟังนะบัตรเข้าชมในการแข่งขันรายการนี้นะอาเซียนคัพนะครับซึ่งเราเล่นในบ้าน2นัดนะบัตรเข้าชมขายแล้วนะไทยเจอกับมาเลเซีย1เมษายนนะครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็ไทยเจอกับเมียนมา8สิงหาคมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับราคาบัตรก็300ถึง600บาทเลือกตามที่สะดวกนะครับเชียร์ไทยที่3ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กร

0: กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิระวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Qboss SSL C7 ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ ื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธารพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569 นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยะติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์วราพร3โกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัตดาอินทราแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราหลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียม มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาทบเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569 หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อ่านโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางพักษรัตน์กิติปริยาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิทศีลสมาจารภัยสารศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิระมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตป่าพศวรานุสารพิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาภัยสารศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังกาธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณณสมบัติพิพัฒน์ศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิพานไพศาลพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิบลศรีลาจารย์นิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ภัยสารวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรบวรศรีลาจารย์นิวิทพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิพานไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารย์วัดสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสี
1: อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีทรงได้รับการขนานพระนามว่าพระราชินีนักเปียโนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทยในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและจัดแสดงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3เพลงซึ่งจะได้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเชิญเครื่องดนตรีปี่โอโบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่วงดุริยางราชนาวีเมื่อวันที่1กันยายน2519มาจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีผู้แทนนักร้องวงดุริยางราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆโครงการศูนย์มะเร็งเต้านมเป็นต้นสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช้ชื่อการแสดงว่า Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้แก่เพลง Blue Day เพลง Ginnery Waltz กับบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์และน่าสนใจประพันธ์โดยคีตากวีเอกของโลกการแสดงภาคหลังแบ่งออกเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมองค์ที่2มีชื่อชุดการแสดงว่าร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์ที่3มีชื่อชุดการแสดงว่าภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งการแสดงทั้ง3องค์นี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าผมมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จักปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียงสองคนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุนห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยมิหนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อยสองคนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจแม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหรอภายในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆแม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันนึงทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างำเป็นหน้าม้าหมักรุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากก็มีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆ
ที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนได้ไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่องย้ายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเสียทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

ลา 7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดล่อไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้าเช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชาล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้า2มือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดก่อนรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนเรามีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ ก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้องพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละ1ฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชรายอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสี่เท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะว่ามีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัด
วันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้าที่ผ้าถะสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแออัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ

อยู่ในห้องคนเดียวผมเปิดทีวีดูสถานการณ์การบ้านการเมืองจากความขัดแย้งสะสมจนสร้างความแตกร้าวไปทั่วทุกหัวระแหงหลังจากจบศึกที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี35นึกว่าความสูญเสียครั้งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งการสูญเสียเลือดเนื้อของผู้คนในประเทศชาติแต่ก็เปล่าเลยเรากลับเหมือนว่าเพิ่มความขัดแย้งหนักเข้าไปอีกแบ่งพรรคเลือกข้างแบ่งสีแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มก่อศึกใหม่ทางการเมืองเป็นระลอกละลอกด้วยสัญลักษณ์ประท้วงใหม่ชื่อกลุ่มใหม่แม้ว่าแกนนำ

0: อนนี้เหมือนทั้งสองคนลอยคออยู่กลางทะเลความยากจนโดยมีขุนเขาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นกลางไม่ให้ไปมาหาสู่พึ่งพิงกันได้อย่างเช่นเคยพี่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนใต้พี่วินเป็นคนอีสานก่อนมีเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองผมเห็นพี่ทั้งสองใช้ภาษาประจำภาคของตัวเองนั่งคุยกันถึงเรื่องนกกรงหัวจุกที่ต่างมีห้อยไว้หน้าห้องคนละกรงสองกรงตามประสารัดดวงเดียวกันผมจำคำพูดนี้มาจากช่างที่ซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองคนเลิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงน้องคิดดูเราคนจนพวกนี้มีเงินเดือนไม่เคยเห็นหัวคนจนนโยบายไม่เคยลงมาถึงระดับล่างอุ้มชูแต่พวกคนรวยกี่สมัยมาแล้วพี่รู้ดีพวกผู้แทนเหมือนเสือนอนกินสมัครกี่รอบก็ในหน้าเดิมๆเพราะว่าชาวบ้านฝังหัวเรื่องพรรคว่าพรรคนี้เป็นของคนใต้พรรคนั้นเป็นของคนเหนือคนอีสานที่อื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วถนนสี่เลนไฟฟ้าประปาทั่วถึงแต่จังหวัดพี่อย่าว่าแต่ประปาบางทีไฟฟ้ายังไม่ไปถึงเลยน้องพี่ตาสว่างตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วบ้านพี่นะน้องอยู่นครศรีธรรมราชครอบครัวมีอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่าว่าพี่ดูถูกคนภาคอื่นเลยนะพวกพี่ไม่เลือกจริงๆถ้าหากว่าพักไหนหัวหน้าพักไม่ใช่คนใต้เราสามัคคีเรื่องนี้กันมากจะรวยมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่คนใต้พวกพี่ไม่เอาพี่ไม่เลือกน้องสังเกตดูนะคนกรุงเทพแล้วก็คนภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่จะเลือกพักเดียวกับคนใต้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นักการเมืองยื่นให้เอาง่ายๆคือปู่ย่าตาทวดเราไม่ยากจนอดอยากเศษเงินนักการเมืองมาซื้ออะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราไม่โง่เหมือนพวกนั้นเนี่ยพี่พูดตรงๆน้องคงไม่ว่าอะไรนะพี่ช่างซ่อมรองเท้าผู้ที่ฟังอย่างใส่อารมณ์เต็มที่ดังกับพยายามโน้มน้าวให้ผมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนล่างเข้าข้างความคิดเห็นของตนเองเหลือประมาณตอนแรกผมกะจะขัดคอที่ว่าพรรคที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่าเป็นพรรคคนใต้ตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่คนใต้สักกันหน่อยเขาเป็นหนุ่มหน้าหล่อจบจากออกฟอร์ดโน่นแต่ผมยิ้มแล้วก็หัวเราะโดยไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือว่าต่อต้านอะไรและด้วยเหตุผลนี้เองพี่แกจึงชอบคุยกับผมเป็นพิเศษแต่พี่แกคงลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนไปสิ้นแล้วเหตุการณ์ช่วงแรกเริ่มที่มีการปลุกระดมไล่รัฐบาลและพี่ช่างก็ไปร่วม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
5: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษา

0: เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการการสอบได้รับทราบเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกสทในวันพรุ่งนี้และขอให้ดำเนินงานไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ย้ำว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการเพิกถอนหรือดำเนินการใดๆเนื่องจากกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้กระจายอำนาจในการตัดสินใจอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบต้องเป็นมติที่มาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักเกณฑ์ความถูกต้องหากตรวจสอบพบว่าผู้ใดกระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรพบข้อสงสัยการแก้ไขคะแนนผู้สอบผ่านบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 รายเร่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าน
3: ายอัศพลไตรสรณภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงพบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายที่ประกาศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่สอดคล้องระหว่างคะแนนที่ประกาศกับข้อมูลกระดาษคำตอบมีข้อมูลว่าแฟลตไรท์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกันมีรายละเอียดไม่ตรงกันและอาจมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังการส่งมอบซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้คณะกรรมการมีมติขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเชิญผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบบรรจุภาครัฐต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทางอิสลาม
4: นายอามัดอิสันประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสตรีมุสลิมในการเป็นกำลังหลักของครอบครัวชุมชนและสังคมจึงจัดโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลามให้มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้แทนฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนในทุกจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามแนวทางอิสลามนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำไทยโลหิตไทยชีวิตไทยประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปห่วงใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: รถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
4: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้าจะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
7: กันอยู่ไหนล่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับมีหลายเพลงเลยทีเดียวที่ให้ท่านได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาช้ากันนิดนึงขออภัยด้วยติดภารกิจนะครับติดฝนอยู่ วันนี้ฝนตกหนักนะฮะที่สุรินทร์ตวงเย็นๆนะผมเดินทางวันนี้เดินทางไปแถวบุรีรัมย์เนาะก็ตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ยินดีกับหลายท่านที่รอคอยน้ำอยู่นะครับก็ฟังหลายเพลงคงจะมีความสุขเมื่อเวลาของท่านนะครับก็แต่งปันเพลงเพื่อชีวิตครับกล่อมในยามค่ำคืนที่ท่านได้พักผ่อนกันวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับพฤหัสบดีสิลงวันลงคืนพรุ่งนี้มันศุกร์นะสุดท้ายสัปดาห์แล้วเมื่อวานนี้ก็ติดภารกิจไม่ได้มานะครับก็คิดถึงกันอยู่เอาเพลงมาฝากเหมือนเดิมเดี๋ยวฟังเพลงของแฮมเมอร์ดีกว่านะครับอีกเพลงหนึ่งฝากให้ทุกท่านกันแล้วกันหรืออยากแนะนำก็อย่างแนะนำได้นะครับ044514115หลังใหม่ครับ

พิลานะครับเพลงของนมุเพลงของแฮมเมอร์ต่อเนื่องกับเพลงนี้นะครับทำนองเพลงหาสาระคล้ายๆกันในวงการ

0: พลงลิงทะมนของน้ำหมูนะครับก็มีอีกเพลงหนึ่งที่นำมาฝากท่านคุณอดิเรกขอไว้นะฮะรางวัลของครูเพลงเนื้อหาดีๆของคุณปานธนพรนะครับให้กับคุณแองเจโลฟาซีนนะเดี๋ยวเพลงของคุณอดิเรกผมหากันนิดนึงอะไรกันแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาหลังใหม่สักครู่หนึ่งนะครับ
1: ให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแรงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย
2: ์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
3: ครูคือผู้สั่งสมอุดมการ
4: มีดวงมารเพื่อมวลชนใช้ตนเอง
1: ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
5: สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชา

่วงบทกวีนะครับวันนี้มีบทที่เขียนไว้เมื่อวันที่16เดือนกรกฎาคมปี65นะครับวันที่16วันนี้ก็16นะยินดีกับเศรษฐีใหม่หลายท่านด้วยนะครับก่อนที่จะฟังบทกวีเป็นบทที่เขียนในห่วงเวลาที่ผมเจอดอกไม้ดอกไม้คือดอกกล้วยไม้อยู่ที่หนึ่งโรงเรียนแห่งนี้จำไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นดอกกล้วยไม้ผลิออกมาจากต้นไม้ที่เขาเอาดอกกล้วยไม้มาเรียกว่านะมามัดไว้อะเนาะก็ให้ความรู้สึกดีแบบนึงนะครับก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าดอกไม้เปรียบเสมือนสายตาของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าถ้าสายตาเรามองดอกไม้จะมองอย่างไรก็เปรียบเปรยเป็นบทกวีที่ชื่อว่าปล่อยดอกไม้ให้เป็นสายตาบ้างก็ได้สายตาเราถ้าปล่อยให้มองสิ่งต่างๆมองรอบตัวเราเหมือนดอกไม้ชนิดหนึ่งก็คงจะดีเช่นอะไรมากมายลองฟังดูนะครับ

ปล่อยดอกไม้ให้เป็นสายตาบ้างก็ได้ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจถ้อยวลีที่ใครใครก็กล่าวถึงจะมีสักคนไหมในคำหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าหน้าต่างบางดวงตามองเห็นโลกเห็นเราอยู่เท่ากันมีฉันและมีเธอเสมอค่าไม่มีใครด้อยกว่าใครในศรัทธาเสมือนวันเวลาเท่าโลกมีมองเห็นความสดใสในวันพรุ่งอรุณรุ่งทอแสงงามตามวิถีมองเห็นบางเรี่ยวแรงแห่งฤดียังทอดทายไมตรีที่แท้จริงมองเห็นเราเห็นโลกทั้งโศกสุขร่วมปลอบปลุกในความต่างของบางสิ่งมองพ่ายแพ้ชนะมิละทิ้งยังใหญ่ยิ่งต่อสิ่งหมายหลายเส้นทางปล่อยดอกไม้เป็นสายตาเวลาหนึ่งเพื่อเข้าถึงแทนความชอบกรอบหน้าต่างเพื่อกลิ่นกรุ่นละมุนละไมในข้นจางร่วมโชยชิดและห่างต่างดูแลให้ดอกไม้คือทั้งปวงของดวงตาให้ดอกไม้คือทั้งปวงของดวงตาด้วยแรงรักและศรัทธาร่วมเผื่อแผ่เพื่อโลกนี้ยังมีฝันมีผันแปรเหนือกระแสการแตกร่วงแก้วดวงใจให้ดอกไม้คือทั้งปวงของดวงตาด้วยแรงรักและศรัทธาร่วมเผื่อแผ่เพื่อโลกนี้ยังมีฝันมีผันแปรเหนือกระแสการแตกร่วงแก้วดวงใจเหนือกระแสการแตกร่วงแก้วดวงใจ

แมงปอปีกบางนะครับเพลงของไม้เมืองแนะนำมาโดยคุณยายสายลมครับขอบคุณเนาะแฟนรายการประจำอีกท่านหนึ่งขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ทักทายผ่านเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพี่สุภชัยนะคุณแองเจโรฟาซินคุณอดิเรกแว่นแก้วคุณพี่ประยูนนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเท่าที่เห็นคุณท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมินะครับอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เนาะก็เป็นค่ำคืนที่มีความสุขนะครับแบ่งปันเพลงเพื่อชีวิตให้ท่านได้ฟังหลายๆเพลงขอบคุณหลายๆท่านที่อยู่ด้วยกันมานะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุเชนนีเขาขยายเวลารับผลงานบทกวีเยาวชนแล้วก็บทกวีของประชาชนเนาะไปถึงวันที่4จริงๆบทเขียนเมื่อคืนนี้นะครับผมเขียนไม่ทันหรอกอยากจะเขียนส่งบ้างนะตั้งใจจะเขียนแต่เขียนไม่ทันก็โชคดีว่าเขาเลื่อนเวลาไปเดี๋ยวจะลองดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อว่าจะได้มีผลงานร่วมส่งไปกับเขาบ้างเชิญชวนทุกท่านที่ชอบชื่นชอบนะก็ลองเข้าไปดูพิมพ์คำว่ารางวัลวรรณศิลป์อุเชนนีนะครับศิลปินแห่งชาติก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะเราไปฟังคงไม่หมดเนาะแต่ว่าเวลาจะหมดก่อนคืนนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการผมทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณอดิเรกแว่นแก้วขอไว้นะครับยายสำอางเนี่ยน่าจะเป็นของคาราบาวเนาะของน้ำหมูน่าจะหาไม่เจอจริงๆไม่แน่ใจเนาะขอเปิดเพลงของคาราบาวให้ฟังกันเลยกันนะครับแล้วก็ร่ำลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติ68โครงการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกละ

0: ษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
1: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3ได้พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จกำชับให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุรัฐบาลเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำคลองร.1จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทสัปดาห์หน้าน
3: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาฟื้นฟูคลองร.1ดำเนินการซ่อมแซมและยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพระบบระบายน้ำของจังหวัดสงขลาลดผลกระทบจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการเสนอของงบกลางวงเงินกว่า800ล้านบาทเพื่อดำเนินงานนั้นขณะนี้สำนักงบประมาณได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำเอกสารโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าต่อไปส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพของผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทานรับมอบยานพาหนะของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน88คันพร้อมมีการระบุข้อความว่าภารกิจสันเขื่อนพร้อมดูแลนักตกปลานั้นว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแต่การนำรถยนต์ราชการไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ถือเป็นความผิดและได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลพวงจังหวัดสงขลาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาตลิ่งพังรองรับสถานการณ์อุทกภัย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมเร่งผลักดัน2โครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดแรกบริเวณคลองบางดานเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแห่งใหม่พร้อมติดตั้งราวกันตกระยะทางประมาณ500เมตรหลังพบตลิ่งพังต่อเนื่องจนเข้าใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางดานรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยจากนั้นลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข407เพื่อติดตามปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีตพร้อมทางเข้าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันทั้ง2โครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็วยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลพะวงและพื้นที่ใกล้เคียงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 นครับ

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกนี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.ณัฐศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำไยไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซชมการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอทอปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
7: โอเคครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้ผมเชิญชวนไปเที่ยวงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีกันด้วยนะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่15แล้วคึกคักมากเลยนะ15-21 กรกฎาคมนะแข่งกันที่วัดชินวรารามวรวิหารนะครับอำเภอเมืองปทุมธานีอยู่แค่นี้เองนะคนอยู่ปทุมก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ใครที่พอมีเวลาก็หาโอกาสมาเที่ยวกันมีบูธสินค้าชุมชนเป็นร้อยๆบูธเลยนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะชั่วโมงที่2อย่างที่เกริ่นไว้นะพบกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรคุณหมอมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็วันนี้คุณหมอใส่เสื้อลายๆนะผมไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรนะเนี่ยจะอาร์เจนตินาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นลายอาร์เจนตินาหรือเปล่านะครับแต่เมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาชนะอังกฤษนะแฟนอังกฤษผมว่าดูแล้วคงหงุดหงิดไม่รู้คุณหมอหงุดหงิดหรือเปล่าคุณหมอครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีคุณโรงครับสวัสดีคุณครับ
7: เมื่อคืนดูอังกฤษหรือเปล่าคุณหมอ
8: ดูครับ
7: ดูแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
8: ก็ผัดโลกเนี่ยได้ตามกลับ
7: ทำยังไงได้อย่างนั้นใช่ไหม
8: เล่นเล่นดีดีก็อุ่นไปได้ฮะครับแหมทีมก็มีลิโอเนลเมสซี่ฮะไปปล่อยให้เขาแบบเรียบร้อยเนี่ย
7: โอ้ปล่อยให้เขาเล่นสบายสบายแบบแทบไม่มีตัวไล่บี้ไล่ประกบแบบอย่างเงี้ยไม่มีเลยแล้วก็โยนซ้ายโยนขวาจริงยิงหน้ากรอบเขตโทษป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนผมนอนดูอย่าลุ้นในใจโดนแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
8: แต่ก็แอบดีใจนะตอนนั้นแบบง่วงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหัวต่อไปพรุ่งนี้จะไปทำยังไงเนี่ยเรียบร้อยฮะ90นาทีนอน
7: นอนแล้วเจนน่าเป็นแบบนี้บ่อยนะตามหลังเข้ามาแล้วมาชนะช่วงนาทีสุดท้ายทุ่งต่อเวลานี้ตลอดเลยโอ้โหบอลนั้นลูกกลมๆจริงๆเลยอะแต่ว่าคู่ชิงเนี่ยเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานี่ถูกคู่เลยนะคุณหมอเนาะ
8: คู่ฮะวันอาทิตย์นี้ฮะ
7: อ้าวแล้ว
8: ดีใจฮะจบสักที
7: แล้วเสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อทีมไหนคุณหมอ
8: โอ้อันนี้เสื้อธรรมดาไม่มีอะไรฮะครับตอนแรกท่านกิจชนะจะใส่เสื้อกิจมาวันนี้ก็
7: กิจแพ้ก็เลยใส่เสื้อบอลธรรมดามา
8: เป็นบอลเสื้อสุขภาพ
7: โอเคเชิญครับคุณหมอครับคุณหมอคงจะง่วงๆแล้ววันนี้เชิญครับ
8: เมื่อกี้ทางพี่บุโรมโดยเรื่องแข่งเรือน่าสนุกเน
7: า
8: ะวิจมวิจนะฮะจริงๆแข่งเรือไทยนี่ผมว่าสนุกนะสนุกแบบเป็นกีฬาที่สนุกเลยทีเดียวนะฮะดูน่าเป็นคักเนาะเป็นแบบที่เที่ยวกันครับ
7: ครับ
8: ไปดูข่าวสุขภาพกันฮะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้ตามข่าวเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามที่ตรวจแล้วเจอพยาธิในตับเยอะแยะเลยนะฮะ
7: มีได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับที่ได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับผม
8: เพราะว่าเขาเป็นการโดยใช้ชุดคิดที่ตรวจในปัสสาวะนะฮะวันนี้กรมควบคุมโรคแถลงข่าวเผยผลตรวจยืนยันพยาธิไปไหมในตับนะฮะพร้อมย้ำกินสุกปรุงสุกเลี่ยงปานน้ำจืดดิบป้องกันมะเร็งข้อน้ำดีนะครับการเปิดเผยของนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองพยาธิไปไหมตับนะฮะในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยระบุว่าจากการใช้ชุดตรวจปัสสาวะOVATK คัดกรองนิสิตจำนวน 1,200 รายนะฮะพบผลบวก451รายกองระบาดวิทยาได้ร่วมมือกับโรคติดต่อทั่วไปและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นลงเก็บพื้นที่ตัวอุจจาระเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับตัวอย่างมาทั้งสิ้น309รายนะฮะและจากผลการตรวจด้วยเทคนิคที่ไฟล์คาโต้แคสนะฮะและ FGCP พบยืนยันติดพยาธิไหมในจำนวน4รายนอกจากนี้ยังตรวจพบพยาธิชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่พยาธิไม้ลำไส้ขนาดเล็ก4รายพยาธิตัวตื่น5รายพยาธิเส้นได้2รายและพยาธิแส้ม้า1รายทั้งนี้กรมควบคุมโรคมีแนวปฏิบัติและมาตรฐานจ่ายยาญาติอย่างชัดเจนโดยจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเมื่อจะรับแล้วพบผลบวกเท่านั้นเพราะกันนี้จะเร่งร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสรุปแนวทางการใช้ชุดทดสอบทางปัสสาวะในทางที่ต่อไปเพื่อระวังการโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะสำหรับสถานการณ์โรคพยาธิในมัดใบไม้ได้ตับของไทยในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการติดเชื้อการตรวจอุจจาระในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่เสี่ยงสูงลงจาก116ในปี2559ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.53 ในปี2568อย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคออกเฉียงเหนือยี่จังหวัดและภาคตอนบนจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญนะทั้งนี้ในปี2568กรมควบคุมโรคได้ยกระดับการคัดกรองสูงในพื้นที่ผู้โดยสามารถตรวจอุจจาระคัดกรองประชาชนไปได้ถึง 242,220 รายนะครับมีผลบวกจำนวนติดเชื้อ1,047 รายและเข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านในตรงเจือเหล่าสีขาวผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวถึงว่าญาติใบไม้ตับจัดเป็นไข้เงียบที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายได้ยาวถึง 20-30 ปีโดยในระยะแรกมักจะไม่สังเกตนะตัวอ่อนญาติจะอาศัยอยู่บริเวณเนื้อใต้เกล็ดและครีบของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเพื่อประชาชนบริโภคปลาดังกล่าวที่ปรุงไม่สุกตัวอ่อนพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงการพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงกว่าผู้ไม่ติดเชื้อ 5.5-6.4 เท่าซึ่งโรคนี้มีอัตราแรงและเสียชีวิตสูงนะครับนะฮะก็เอาข่าวมาฝากครับว่าคืองี้มันมี2นัยยะนะครับก็คือที่ยอดมันเยอะๆอ่ะมันเป็นคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจปัสสาวะซึ่งอันเนี้ยเขาเพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ปกติการตรวจตับมะเร็งเนี่ยจะต้องตรวจทางอุจจาระเท่านั้นนะครับแต่ว่าใช้ในการตรวจนิสิตมาราชภัฏมหาสารคามเนี่ยเป็นการใช้ตรวจปัสสาวะซึ่งมันเป็นการทำสกรีนิ่งเทสเท่านั้นครับคนที่โพสิทีฟเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจโดยอุจจาระโดยวิธีที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงจะวินิจฉัยว่าติดเชื้อแล้วก็จะรับการรักษานะครับซึ่งผลตรวจตรงนี้ก็เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีความเชื่อ ่งตรงมากกว่านี้นะผมเชื่อว่ามันคงมีการพัฒนาชุดคิดได้อย่างพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็มองข่าวนี้ในแง่ดีนะคือมันเหมือนกับสร้างความตื่นตัวตัวผู้ฟังนะเพราะว่าตัวโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคือสูงเป็นลำดับต้นของโรคเลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ทางเขตทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยนะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมในแง่ของการอิจฉาน้ำจืดนะครับอิจฉาน้ำจืดแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิไปไว้ตับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะนั้นก็ควรต้องหลีกเลี่ยงนะผมไปค้นดูของเว็บไซต์ไทยรัฐนะฮะเขาให้เช็ค10เมนูนะฮะ10เมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิไปไว้ตับนะครับนะฮะเพราะว่ามันทำจะปลาน้ำจืดดิบนะฮะหรือว่าสุกไม่ทั่วถึงนะไปดูกันว่าเมนู10เมนูเนี่ย
7: มีอะไรบ้าง
8: ถ้าจะกินต้องทำให้สุกอ่ะแต่ว่าเมนูบางอย่างอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมการกินดิบอ่ะ
7: อ
8: าจจะต้องเลี่ยงนะฮะลองดูนะ
7: คร
8: ับ หนึ่งคือก้อยปลาฮะก้อยปลา
7: ก้อยปลานะก้อยปลาครับผม
8: อันนี้เสี่ยงสูงเลยนะครับนะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยแม้จะคลุกกับซาวพริกเกลือสมุนไพรก็ฆ่าตัวอ่อนยากได้นะครับก้อยปลาครับก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานจากดิบสองคือปลาสดนะครับการกินปลาน้ำจืดสดๆไม่ว่าจะเป็นแร่เป็นชิ้นเป็นเมนูนี้เสี่ยงนะครับสามครับปลาต้มฮะเขาบอกว่าปลาต้มเนี่ยจะผ่านกระบวนการการหมักแต่การหมักเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำลายตัวอ่อนของพยาธิได้ทั้งหมดนะฮะถ้าต้องการต้องนำไปทอดหรือปรุงให้สุกเสมอ
7: คือไม่ตาย 100%ปลาส้มไม่ตายยังมีค้างอยู่นั้นจะต้องผ่านความร้อนความร้อนต้องขนาดไหนครับคุณหมอครับ
8: มันต้องให้สุกเลยฮะ
7: สุกเลยนะโอเคครับ
8: ใช่ครับ
7: รสชาติจะเปลี่ยนไปก็แต่สุกแล้วปลอดภัยกว่านะครับ
8: ใช่ครับที่สี่ฮะปลาจ่อมพึ่งลม
7: อ๋อปลาจ่อมเมื่อก่อนผมชอบกินนะมันเปรี้ยว
8: อันนี้ผมไม่รู้จักคน
7: เป็นปลาเล็กๆเขาหมักแบบหมักกับข้าวแล้วมันออกเปรี้ยวๆปลาเล็กๆปลาเล็กปลาน้อยหนึ่งปลาจ่อมกุ้งจ่อมอะไรเงี้ยครับผม
8: ก็คือถ้าทานจะต้องปรุงด้วยความร้อนนะฮะเมนูที่ห้าฮะหม่ำปลาฮะพี่โรม
7: โอ้เคยกินแต่หม่ำเนื้อแต่หม่ำปลาไม่เคยกินนะ
8: ครับเมนูที่หกฮะอันนี้ตกใจนิดหน่อย
7: อะไรอ่ะ
8: คือปลาหมกไฟฮะ
7: อ๋อหมกไฟแต่มันอาจจะสุกไม่ 100% ใช่ไหม
8: ใช่แล้วก็เมนูที่เจ็ดด้วยคือปลาปิ้งก็คือปลาปิ้งปลาเผาปลาย่
7: าง
8: ที่เรากินกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ดูเหมือนสุกใช่ไหมแต่มันถ้าปิ้งไม่สุกไม่ถึงนะมันจะมีส่วนที่ยังไม่ถึงนะ
7: คือต้องสุกให้ถึงข้างในถึงลำไส้ไม่สุกให้สุกจริงๆอ่ะ
8: มันจะต้องสุกแบบนั้นเลยนะคร
7: ับ
8: นะเมนูที่8ครับลาบปลาฮะลาบปลานะฮะเมนูที่9คือปลาช้านะนะเมนูที่10ครับแจ่วบอง
7: แจ่วบองนี่ส่วนใหญ่จะดิบเลยแจ่วบองปลาสับแจ่วบองคือปลาสับเอาได้ดิบๆมันเขาก็มีแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีทั้งสุกทั้งดิบนะแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะถ้าจะให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับเนี่ยต้องสุก 100% นะครับ
8: คือมากผมไม่เคยกินดิบนะแต่ว่ากินแล้วมันแซ่บกว่า
7: ใช่
8: ม
7: ัน
8: ยังไงฮะ
7: มัน
8: ยังไงรสสุกกับดิบนี่มัน
7: ต่างมันต่างมันต่างครับมันต่างจริงๆมันต่างจริงๆ
8: มันยังไงมันนัวกว่าม
7: ันมีเอกลักษณ์ของมันอ่ะมันมันเอกลักษณ์ของมันถ้ามันสุกปุ๊บรสมันจะเปลี่ยนไปเลย
8: รถจะเปลี่ยนใช่ไหม
7: รถจะเปลี่ยนรถจะเปลี่ยนกลิ่นเกินรถแล้วจะเปลี่ยนครับ
8: นั่นแหละแต่ถ้าในเชิงการแพทย์ก็แนะนำให้ทานสุกนะครับ
7: ใช่ใช่
8: ไปทำให้ทานสุกดีกว่านะเพราะว่ามันสำคัญจริงๆครับเพราะว่า
7: ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเลยครับคือไปเสี่ยงกินดิบสุกแล้วไปเป็นเนี่ยเจอพยาธิไปไม่ได้ตับแล้วมะเร็งอะไรนะท่อน้ำดีโอ้ยไม่คุ้มครับไม่คุ้ม
8: นะก็เลยวันนี้จะเอาเรื่องนี้มาคุยให้ละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าความสัมพันธ์ของพยาธิใบไม้ตับก ับมะเร็งข้อน้ำดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเนาะมันเกี่ยวกันยังไงอีกอันนึงเป็นพยาธิเนาะอีกอันนึงเป็นมะเร็งเนาะมาดูเอ๊ะมันยังไงแล้วอาการแต่ละอันมันต่างกันยังไงนะเราสรุปให้ฟังสั้นๆนะอย่างแรกเลยก็คือนะครับไปดูรู้จักพยาธิเป็นศัพท์กันก่อนนะชื่อของมันเนี่ยชื่อ Opisthoptis biwarini นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นพยาธิที่รูปร่างมันจะต่างจากที่เรารู้จักทั่วไปปกติพยาธิก็จะมีตัวกลมตัวแบนยาวๆใช่ไหมแต่มีพยาธิใบไม้ปากก็คือตรงตัวนะครับมันตัวมันเป็นแบนเหมือนใบไม้อะนะครับ แล้วก็จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือกลางขึ้นนะครับการติดต่อเนี่ยก็จะติดต่อทางการกินนะครับก็รับประทานปลาดิบนะฮะปลาน้ำจืดดิบพวกนี้ที่เมนูเมื่อกี้ที่เราสั่งไปแล้วทีนี้พอกินดิบเข้าไปเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเนาะพอเข้าสู่ลำไส้เล็กปุ๊บคราวเนี้ยมันก็จะชัยไปที่เรียกว่าท่อเปิดน้ำดีนะฮะลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะมีท่อน้ำดีมาเปิดไอ้พยาธิตัวเนี้ยอ่อนเนี่ยมันก็จะชัยเข้าไปครับพอใช้เข้าไปปุ๊บมันจะเข้าท่อน้ำดีพอเข้าท่อน้ำดีปุ๊บคราวนี้นะครับมันไปเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะฮะอยู่ในท่อน้ำดีแล้วนะครับพอมันไปเจริญเติบโตครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบเรื้อรังนะฮะเพราะว่าตัวหญ้าเนี่ยจะไปเกาะติดผนังกับท่อน้ำดีเลยแล้วพอร่างกายพอรู้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนาะก็จะเกิดปฏิกิริยาการอักเสบเรื้อรังขึ้นมานะฮะทีนี้พออักเสบขึ้นมาจะมีปฏิกิริยาตามกลไกตามปกติของร่างกายนี่แหละมันก็จะกระตุ้นให้ท่อน้ำดีเนี่ยหนาตัวขึ้นนะฮะอักเสบก็จะมีผังผืดมาทำให้ทางเดินน้ำดีเนี่ยผิดปกตินะครับแล้วก็มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลนะครับเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA เลยมันจะเปลี่ยนแปลงยีนตรงนั้นเนี่ยให้เกิดเรียกว่าการกลายพันธุ์นะฮะของเซลล์ท่อน้ำดีบริเวณนั้นเนี่ยจากของเดิมเนี่ยเซลล์ที่มันเป็นปกติปุ๊บมันจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมานะครับนะฮะอันนี้จะเป็นกลไกที่ตัวพยาธิเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมามะเร็งเนี่ยเขาเรียกเป็นท่อน้ำดีภาษาแพทย์เขาเรียกโคแดงจิโอคาร์ซิโนมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเรารักษาไม่ทันเนี่ยคนไข้ยืนเลยนะครับอาการของพยาธิใบไม้ตับมีอาการอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้ามีจำนวนมากเนี่ยก็จะมีอาการแน่นชายโครงขวานะฮะท้องอืดคลื่นไส้ตับโตนะฮะมีท่อน้ำดีอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะมีเกิดนิ้วนิ้วดีได้การวินิจฉัยนะครับพยาธิใบไม้ตับก็ต้องตรวจหาไข่พยาธิอุจจาระนะครับการทำอัลตราซาวด์ก็จะพบว่าท่อน้ำดีเนี่ยมีการขยายตัวนะครับถ้าคุณหมอเขาสงสัยการจะต้องใช้ CT หรือ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวท่อน้ำดีหรือเปล่าการรักษาพยาธิครับโชคดีที่ตัวพยาธิไม้ตับเนี่ยมาตอบสนองกับยาฆ่าพยาธิที่ค่อนข้างดีนะฮะยาที่ใช้เนี่ยมันจะชื่อว่าฟาซิคอนเทลนะฮะรับประทานวันละ3เวลากินวันเดียวนะครับรวมขนาดยาเนี่ย15มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับก็มีมาตรฐานที่ปัจจุบันเนี่ยได้ผลดีมากๆในการรักษาเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะฮะก็กลุ่มที่น้องนักศึกษาที่เจอพวกเนี้ยก็ได้รับการรักษาหมดแล้วนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมีการตรวจและต่อว่าหายหรือยังหายก็จบนะครับทีนี้ตัวมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยเสี่ยงนะฮะของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดจากพยาธิใบไม้ตับคนที่โดนนะฮะจะเกิดเป็นแค่นะครับอยู่ดีๆเซลล์มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวมะเร็งของเซลล์เองบางคนก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนเป็นก้อนนิ่วนะครับที่มาอยู่ในท่อของตับท่อทางเดินน้ำดีเนี่ยทำให้การทางเดินน้ำดีอุดตันกระตุ้นให้เกิดแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญในประเทศไทยอ่ะคือพยาธิใบไม้ตับนะฮะอาการสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีมีอะไรก็จะมีลักษณะตัวเหลืองนะเป็นดีด้านตาเหลืองตัวเหลืองมีอาการคันตามตัวเพราะว่าไอ้สารเหลืองเนี่ยมันทำให้คันนะปัสสาวะจะมีสีเข้มนะครับอุจจาระจะสีซีดเลยเพราะว่าเกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีน้ำหนักนะฮะกุศลอาหารดิบไมโครด้านขบนะครับการตรวจวินิจฉัยก็จะพบการผิดปกติของผลเลือดของตับเนาะนะฮะจะมีค่าเหลืองที่สูงมากเลยมีการอักเสบของตับนี้นะครับตัวที่เป็นตัว ูมาร์เกอร์ pH 19เนี่ยอาจจะมีความสูงขึ้นได้การตรวจประเมินก็จะต้องมีการทำอัลตราซาวด์ทำ CT หรือ MRI เพื่อนะครับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีก็กับมะเร็งในกลุ่มอื่นนะครับคือถ้าเจอระยะแรกโชคดีสมมติเจอระยะแรกเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสหายขาดได้ก็จะตัดหมดเลยฮะยกยวงเลยนะครับเอาไปออกไปหมดแล้วก็อาจจะต้องตัดลำไส้เล็กบางส่วนเลยนะครับอันนี้มีโอกาสหายขาดแต่ถ้าเจอในระยะลุกลามที่ส่วนใหญ่เนี่ยโชคไม่ดีที่เวลาเราเจอเนี่ยเราก็จะเจอในระยะลุกลามแล้วเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาการมันไม่มากนะอย่างที่บอกอะนะฮะญาติเป็นมาอาการยังไม่เยอะนะครับอุดตันมากๆคือมะเร็งเขาจะเริ่มมีดีซ่านะครับถ้ามีดีซ่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่มันลุกลามไปมากซึ่งระยะลุกลามเนี่ยก็จะให้ยาบำบัดยามุ่งเป้านะครับหรือการผ่าตัดระบายทางเดินน้ำดีนะครับก็จะเป็นการรักษาแบบซับประคองซึ่งถ้าเจอยาลุกลามเนี่ยก็การยาก่อนโรคไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเสี่ยงชีวิตนะครับการป้องกันครับอย่างเรียนก็คือปลาน้ำจืดนะปลาน้ำจืดปลาเกล็ดขาวทั้งหลายเนี่ยนะครับหันสุกครับถึงมันจะไม่ค่อยแซ่บมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่านะครับแล้วก็ในเชิงการป้องกันเนี่ยก็แบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ดีมากก็คือมีการคัดกรองเนาะนะครับทำไปคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงตัวผู้จะละแล้วก็รีบรักษาถ้าเจอรีบรักษาแล้วก็รณรงค์ให้ความรู้ภาคประชาชนอย่างนี้แหละนะครับเพื่อลดการเกิดติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับแล้วก็จะได้ลดการเกิดอุบัติการของมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะครับก็มาฝากครับสำหรับสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับในช่วงพูดคุยสุขภาพช่วงไลฟ์ครับพี่บุญโรงฮะ
7: ครับ
8: จะตอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องความดันสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องเบาหวานต่อฮะ
7: โอเค
8: ก็จะเป็นซีรีส์เลยเบาหวานความดันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นไขมันจะได้รู้ว่าแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วอาหารแบบไหนที่เรากินได้กินไม่ได้เดี๋ยวฟังช่วงไลฟ์นะครับ
7: ช่วงไลฟ์วันนี้ในภาคเฟซบุ๊กนะหลังจบภาควิทยุแล้วคือภาควิทยุตอนออกอากาศอยู่เนี่ยมีทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยเลยเครือข่ายทั่วประเทศและเฟซบุ๊กที่คุณหมอออกพอ5ทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยวิทยุหมดรายการแล้วแต่ว่าในภาคเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอยังจัดรายการต่อเนื่องอยู่นะผู้ฟังก็สามารถติดตามได้วันนี้คุณหมอบอกแล้วว่าจะคุยถึงเรื่องของเบาหวานนะเบาหวานให้เคลียร์กันไปเลยนะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยุกยาต่างๆที่อยากจะปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์เดิมนะเบอร์เดิม022900473นะครับ022900473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
10: อ ต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
11: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มองบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
10: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
11: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
10: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
11: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
10: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำไยไหทองคำ Paradox คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่า100ร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชิมวรารามวรวิหารจังหวัดปท

0: ้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยนะครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473นะฮะ022900473เตรียมคำถามมาให้เรียบร้อยเลยนะพอคุยโทรศัพท์โทรติดก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสด
2: ี
3: คร
2: ับ ตอบพยาธิสักคำถามได้ไหมครับ
1: จะถามเรื่องพยาธิได้ไหมในตับใช่ไหมถามเลยครับ
2: ครับผมเพราะเรากินเนื้อดิบปลาดิบเนี่ยถ้าเราไปแช่ฟิตสักสี่ชั่วโมงพยาธิมันตายไหม
3: ไม่ตายครับ
2: ฮะ
3: ไม่ตายครับ
2: ไม่ตาย
3: ครับ
2: ครับผมผมเข้าใจผิดตลอดเลยว่าผมแช่ฟิตก่อน
1: แช่ช่องฟิตพยาธิใบไม้ในตับก็ไม่ตายครับ
3: ไม่ตายครับ
1: ไม่ตายครับไม่ตายครับไม่ตายครับ
2: ไม่ตายผมว่าแช่ฟิตแล้วพยาธิมันตายไม่ตายนะ
1: ไม่ตายครับเอามากินติดเข้าสู่ร่างกายนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเค
2: จากจังหวัดพังงาครับ
1: พังงานะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคครับ
2: อำเภอตะโกปลา
1: แต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับมันจะเป็นปลาน้ำจืดที่เป็นปลาเกล็ดซึ่งจะเป็นปลาเกล็ดครับ
2: ปลาทะเลปลาทะเลกุ้งทะเล
1: ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคุณหมอ
2: เป็นพยาธิแบบไหน
1: ครับคนละพยาธิคนละตัวกันครับ
2: อ๋อ
1: ครับครับ
2: ครับครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: แต่จะให้ดีเนี่ยสุกไว้ก่อนนะครับนะคุณหมอเนาะ
3: สุกทุกอย่าง
1: สุกทุกอย่างดีที่สุดกับพยาธิมันไม่มีประโยชน์มันโอ้โหอันตรายเข้าไปในร่างกายแล้วอันตรายครับ
3: หมูเนี่ยไม่ทำไม่สุกก็เดี๋ยว
1: หูดับ
3: เ
1: ป็นโรคหูดับอีกนะพวกหมูพวกเนื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกพยาธิพวกนี้ครับสายนี้จากไหนครับ
4: จากสิงห์บุรี
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
4: ั
3: สดีคร
4: ับ จะถามว่าไอตัวตีสกับตัวพยาธิเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: ตัวจีสเป็นพยาธิตัวหนึ่งครับจีสเป็นพยาธิชนิดหนึ่งฮะครับผมเป็นพยาธิตัวเ
4: คย
3: ชนิดหนึ่งฮะ
4: เคยเป็นมันเป็นก้อนๆตามผิวหนังนะคะแล้วพอเอาความร้อนไปนาบมันเหมือนกันหนีอะ
3: เพราะว่าเมื่อก่อนมันชัยใช่ไหมมันช
4: ั
3: ย
4: ใช่ใช่มันเป็นก้อนแดงๆแล้วมันจะคันค่ะ
3: โอ้ครับโอ้ครับอาการนี้ภาษาแพทย์เขาเรียกเราว่าไมเกรนนะครับ
4: เหรอคะ
3: คร
4: ับ ก็เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันขึ้นสมองแล้วมันจะเสียชีวิตเห็นเขาบอกนั้นนะ
3: ใช่ฮะก็คือเวลามันชัยในสมองเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะชัยไปตรงไหนเลยคุณป้าแล้วแต่มันเลยฮะมันชัยเข้าไขสันหลังก็ขาสองข้างอ่อนแรงชัยไปส่วนโดนตุ้มแขนขาควบคุมก็เหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์นะ
4: อ
3: ๋
4: อก็เมื่อก่อนชอบทานไอ้พวกประจอมประเจาอะไรดิบๆเนี่ยอ๋อ
3: ครับ
4: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทานแล้วก็ไม่เป็นแล้วค่ะ
3: ครับผม
4: แต่เหมือนมันทำเหมือนมันหายไปเลยค่ะ
3: มันไปแล้วฮะคุณป้าครับพยาธิมันตายไปแล้วฮะครับ
4: ค่ะก็อยากทราบแค่นี้นะคะว่าพยาธิใบไม้กับตัวจี๊ดนี่มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าวะแค่นี
1: ้คนละตัวครับคนละตัวครับโอเคเคลียร์นะครับ
4: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับอ้าวสายอื่นที่รออยู่มาโทรมาต่อเนื่องได้เลยครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะแล้วจะถามว่าในปูเค็มอ่ะที่เขา เขาใส่ส้มตำอ่ะมีพยาธิหรือเปล่าคะ แล้วก็ปลาร้าที่เป็นขวดที่แม่ค้าเข้ามาทำส้มตำเนี่ยมันฆ่าพยาธิหรือยังคะ
3: ถ้าเป็นปูเค็มถ้าดิบนะก็มีแนวโน้มว่าจะนะครับปูเค็มเนี่ยที่ผมหาข้อมูลให้นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให
1: ้
3: ปูเค็มเนี่ยถ้าไม่สุกนะพยาธิที่สำคัญคือพยาธิปอดนะอันนี้พยาธิปอดนะฮะอันเนี้ยก็จะติดต่อกับพวกปูน้ำจืดดิบปูดองปูเค็มพวกนี้นะฮะนะครับก็จะทำให้มันจะไปที่ปอดก็ไปไอเลือดลังนะพวกนี้แล้วก็พยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิใบไม้พยาธิใบไม้ลำไส้ได้นะครับแต่ก็จะน้อยกว่าพยาธิปอดนะครับ
5: ค่ะทีนี้ปูที่แม่ค้าส้มตำใช้รู้สึกมันจะเป็นปูทะเลอ่ะปูสแหมอะไรเงี้ยมีพยาธิด้วยหรือ
3: ถ้าเป็นน้ำเค็มอาจจะน้อยเป็นน้ำเค็มอาจจะไม่มีนะนะฮะ
5: อ๋ออ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นพูดว่าถ้าเป็นกุ้งอะไรที่ทะเลเมื่อกี้บอกว่าไม่มีพยาธิใช่ไหมคะ
3: คร
5: ับ แต่ทีนี้แล้วปลาร้าที่เป็นขวดอะที่แม่ค้าเขาบอกว่าคือเขาซื้อสำเร็จมาอะไรเงี้ย
1: สุกแล้ว
5: ถ้ามันมีอย.อะไรเงี้ยแปลว่าไม่มีพยาธิหรือเปล่าคะ
3: คือถ้าดูกระบวนการทำอะถ้าเขาบรรจุขวดอ่ะแสดงว่าเขาต้องผ่านกระบวนการผ่านความร้อนมาแล้วแหละซึ่งผมว่ามันน่าจะปลอดภัยได้ในระดับนึงนะ
1: ต้องอ่านสลาก
3: แต่ว่าเวลาเอามาทำจริงๆอ่ะก็ทำให้มันสุกอีกทีนะครับ
1: มั่นใจมั่นใจ
5: คือเราไปซื้อตามแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มาคิดมากไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าคือถ้ามันเกิดสมมติว่าเราไปซื้อส้มตำไทยอ่ะใส่กุ้งแห้งอะไรเงี้ยแต่มันก็เดียวกันอ่ะพยาธิมันก็อยู่ในครกนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีส่วนดิถ้าอยู่ในครกมันก็อยู่ติดได้ครับ
5: ติดเน
1: า
5: ะ
1: ถ้าไม่ได้ล้างครกอะฮะมันมีโอกาสติดต่อกันได้ครับใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกินดีกว่าค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: โอเคครับครับผมอันนี้ก็โดยเซนเลยธรรมดาครับ
3: เดี๋ยวแม่ค้าส้มตำจะมาทางรายการ
1: เออไม่หรอกแม่ค้าส้มตำก็ต้องเข้าใจนะครับส้มตำก็ต้องทำให้สะอาดก็ต้องดูแลลูกค้าด้วย
3: ก็ต้องทำ
1: ให้ถูกอ่ะใช่ต้องทำให้เขากินก็ต้องอย่าให้เขาไปเป็นอันตรายนะฮะก็ต้องดูแลความสะอาดด้วยโอเคครับสายนี้เชิญถามคุณ
3: ต้องแยกครก
1: แยกครกหรือไม่ก็ต้องล้างให้ดีครับสายนี้เชิญครับ
6: ไม่ถามเรื่องพยาธิได้ไหมคะ
1: ได้เลยสุขภาพต่างๆได้ครับ
6: ตอนนี้อายุ55แล้วตอนนี้ขามันเป็นแบบชาๆเหมือนไม่มีแรงอะค่ะเวลาเดินเยอะๆ
3: ต้นเท้าอะค่ะเป็นตรงไหน
6: ต้นเท้าอะค่ะต้นเท้าอะค่ะเวลาเดินแล้วเหมือนมันชาๆแล้วเวลาเดินมากๆแล้วมันก็เหมือนไม่มีแรงอะค่ะ
3: ตรงอื่นก็ไม่ชาใช่ไหมชาแค่ต้นเท้าใช่ไหม
6: ใช่ใช่ค่ะมันชาแค่ส้นเท้าแล้วมันเหมือนเท้าตัวเองหนักๆอะค่ะ
3: อ๋อก็ถ้าฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายครับ
6: ค่ะแล้วต้องทำยังไงคะ
3: หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนนั้นหลีกเลี่ยงการยืนและเดินนะ
6: ค่ะก็พยายามจะไม่เดินเยอะพอเดินก็จะพักพอมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงก็จะพัก
3: เพราะว่าตอนเนี้ยโดยรูปแบบการชาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียว
6: ค
3: ่
6: ะ
3: คงไม่ใช่เป็นอะไรที่รุนแรงหรอกว่าพอมันบาดเจ็บต้องพักก่อนนะ
6: ค่ะแล้วอย่างนี้ทานอะไรเสริมได้ไหมคะ
3: ไม่มีเสริมอะฮะเพราะว่ากลไกมันเป็นจากการบาดเจ็บฮะถ้าอยากจะเสริมก็กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกันละกันเพื่อให
6: ้เส้นประสาท
3: ใช่ครับ
6: ค่ะแล้วนมนี่กินได้ไหมคะ
3: กินได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับเรื่องนะไม่ได้เกี่ยวกันคร
6: ับ อ๋อไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะ
3: คร
6: ับ ค่ะค่ะแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์อะค่ะ
3: ก็ดี
6: หมูไก่ไม่ค่อยได้กินแล้วตอนนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อ่ะค่ะแล้วก็นมกินเสริมได้ไหมคะ
3: ได้ครับไม่ใช่ห้ามหรอครับ
6: อ๋อกินได้ไม่จำกัดใช่ไหมคะ
3: แต่ผมว่าอย่างนี้คือไอ้ที่คุณบอกว่ามันดูเป็นเรื่องไปแรงอะความหวังมันไม่ได้อยู่ที่นมนะ
6: อ
3: ๋
6: อไม่ใช่อยู่ที่นมใช่ไหมคะ
3: นมมันไม่ได้ว่ากินแล้วเราจะมีแรงอะนมมันก็เป็นแค่โปรตีนอะ
6: อืมค่ะ
3: การที่คนเราจะมีเรี่ยวมีแรงมันต้องประกอบไปด้วยสารอาหารที่มันครบเนาะมันก็ต้องกินให้ครบหมู่กินผักมีวิตามินมีคาร์โบไฮเดรตนะฮะ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: มีโปรตีนเงี้ยผมว่า
6: คือ
3: ถ้าอยากกินโปรตีนอ่ะไปกินไข่ผมว่ามันได้โปรตีนมากกว่านมแต่นมมัน
6: เราได้มากกว่าใช่ไหมคะ
3: นมในคนผมพูดจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกครับคนโตอ่ะ
6: ค่ะ
3: มันไม่ใช่ความหวังอ่ะกินนมอ่ะแพงด้วย
6: ค่ะครับค่ะค่ะขอบคุณคุณมากนะคะฟังตลอดเลยค่ะคุณหมอ
1: ดีครับดีครับ
6: ขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาได้อีกนะครับ
6: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ผ่านไปอีกหนึ่งท่านมาต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
7: จากคุณวิศนุจันทร์ครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะยาพาราเซตามอลเคยครับ
3: อาราเซตามอลนะ
7: มอบเลยครับ
1: พาราเซตามอลคืออะไรครับ
3: พาราเซตามอลก็เป็นยาลดไข้แก้ปวดนะฮะยากลุ่มอะเซตามิโดเฟนก็เป็นสิ่งที่เรากินกันในแหล่งตาประจำบ้านนะฮะเป็นยาบรรเทาอาการไข้ลดปวดทั่วไปไม่แรงมากแต่ว่าผลข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นว่ากินมากเกินไปก็ทำให้ตับอักเสบได้ครับ
1: ครับไม่ควรกินติดต่อกันเกิน7วันด้วยใช่ไหม
3: ครับถ้าปวดมีไข้เกิน7วันก็ไปหาหมอแล้ว
1: คือเป็นยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอล
3: คร
1: ับ จบข่าวครับต่อมาผู้ฟังที่รออยู่ครับเชิญครับสายว่างแล้วมาเลยครับ02290-0473ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับ
8: นายจะถามว่าป้านอนไม่หลับนี่มันเกี่ยวกับอะไร
3: โอ้ไม่หลับ
1: ไม่หลับ
3: ความเครียดครับสมองมันเครียดครับหลับไม่ลง
1: คุณน้าคุณน้าหลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาแล้วเสียงมันจะไม่โอเคคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดครับสมองไม่ยอมสงบสมองไม่ยอมนิ่งคิดไปเรื่อยป่วยฟุ้งซ่านไม่จบมันก็เลยไม่หลับครับ
8: ก็จะทำไงให
3: ้ก็แก้สาเหตุสิครับป้าก็ต้องรู้ว่าเราทุกข์เราคืออะไรเครียดทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธมรรคคืออะไรฮะครับก็ต้องแก้สาเหตุครับผม
1: ปล่อยวางครับปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรพยายามปล่อยวางให้ได
8: ้กินยานอนหลับดีไหมคะ
3: ยานอนหลับมันเป็นแค่ตัวบรรเทาแต่ไม่ใช่แก้ปัญหาย
1: านอนหลับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับเป็นบรรเทาเฉย
3: ๆยกตัวอย่างให้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนะสมมติฟังป้าฟังกันนะสมมติมีหนี้สินนะอันนี้ผมแค่สมมตินะสมมติมีหนี้สินต้องเครียดเรื่องดอกกินแบบส่งทุกวันเลยนอนไก่ตั้งขาทุกวันป้ากินยานอนหลับมันก็หลับใช่ไหมแต่ดอกมันลดเนี่ยล่ะก็ต้องส่งใช่ไหมพอเรามีหนี้โอนหนี้เราไม่ดอกกินมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีแล้วคุณป้าจะกินยานอนหลับไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการรักษาโรคเรื่องนอนไม่หลับอะครับหลักสำคัญจริงๆคือต้องค้นหาสาเหตุว่าอะไรมากระตุ้นสมองเราแล้วพยายามแก้นะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นแค่วิธีบรรเทาเบาบางเนาะออกกำลังกายกินอาหารแต่ก็มีเทคนิคไปนะครับยานอนหลับเนี่ยเราจะใช้กรณีที่คนปรับตัวไม่ได้แล้ว นะครับหรือเป็นภาวะทางจิตเวช
8: ป้ากินทุกคืน
3: ปัญหาปัญหาที่เกิดก็คือก็เนี่ยก็แบบป้าเนี่ยก็ซาวยาพอซาวยากินคราวนี้กินมันกินมาสมองมันก็ติดยาสิครับวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้แล้วเออกังวลกวายแล้วเอาก็เราไปทำตัวเองใช่ไหมล่ะเอาทำไงล่ะทีเนี้ยนี่ก็มีปัญหาก็ไม่ได้แก้แถมติดยานอนหลับก็อีกฮะเรียบร้อยทำไงบางใจเนาะผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะคุณป้าอาจจะไม่มีปัญหาอะไรที่ผมเล่าให้ฟังนะ
8: ยานอนหลับนี่กินหนักไม่ดีหรือคะ
3: ไม่ดีค่ะในมุมสมองเราไม่ชอบเลยกินมากๆหนึ่งติดยาแน่นอนสองมันกระตุ้นให้สมองเสื่อมเพี้ยนนอนหลับมากๆในที่ผมประสบการณ์นะเพี้ยนทุกคนเพี้ยนหมายถึงว่าวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้มันจะกระวนกระวายเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลจากยาเสพติดนั่นแหละกลไกโดปามีนนะครับ
8: ใช่ค่ะ
3: ก็อย่างนั้นแหละก
9: ็
3: เราไปทำให้มันติดไง
9: ก็ต้องพยายามถอยออกมาให้ได้ถอยยานอนหลับออกมาค่อยๆถอยออกมาแล้วก็ปรับสภาวะทั้งจิตใจเรา
3: ค่ะตอบยากใช่ไหม
9: ตอบใช่โอเคนะพยายามค่อย
3: ๆ
9: ต้องค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปนะ
8: คร
9: ับ ครับอย่าไปคิดมากเพราะจะนอนบอกฉันไม่คิดอะไรแล้วฉันจะนอนอย่างเดียวฉันจะนอนให้มีความสุขนอนไม่หลับก็พุทโธนึกถึงลมหายใจกำหนดลมหายใจตัวเองก็พอจะมีส่วนช่วยได้บ้างเหมือนกันนะครับ
8: คร
9: ับโอเคครับ
8: ขอบคุณค่ะ
9: ปัญหาใหญ่เรื่องนอนไม่หลับแต่ก
3: ็มากเลยนะอ
9: ยู่ที่ตัวเราเองเลยปัญหานอนไม่หลับเนี่ยหมอแก้ไม่ค่อยได้หรอกอ่ะถามเลยครับคุณหมอรออยู่ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
10: ค่ะดิฉันอายุ83ปีค่ะแล้วก็ผ่าตัดยกขอ
9: ติดวิทยุก่อนดีครับเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนแล้วฟังเดี๋ยวฟังไม่ชัดอ่ะปิดวิทยุเสร็จแล้วอายุ83ผ่าตัดอะไรมาครับ
10: ผ่าตัดระบบทางเดินอาหารคือดิฉันเป็นเหมือนที่หมอมาก่อนว่าคือท่อน้ำดีตีตันแต่ไม่ใช่เป็นเพราะกินปลาดิบดิฉันเป็นสโตนในถุงน้ำดีนะคะแล้วก็หมอก็ตัดเมื่อ50ปีมาแล้วมันก็สบายดีจนกระทั่งมาปีกายนี่ก็ฉีเข้มก็ไปตรวจอีกทีหมอก็เจอว่าท่อน้ำดีมันติดกันแล้วก็ปลายท่อน้ำดีหรือต้นท่อน้ำดีจำไม่ได้เป็นมะเร็งเริ่มต้นตอนผ่าตัดอายุ82หมอก็พยายามเต็มที่ช่วยป้าก็ผ่าตัดมาเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็กินยาช่วยย่อยคือคีออนรู้สึกมันจะเป็น 4,000 หรือ 2,500 ของหน่วยของมันอีกหน่วยหนึ่งว่า250มิลลิกรัมกินมาดีกว่าแล้วตอนนี้อาการที่ได้มาตอนนี้ก็คือท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยก็อยากจะทราบว่าหมอมีวิธีช่วยป้าให้มันย่อยอาหารดีขึ้นบ้างไหม
3: อ๋อครับผมคร
10: ับ ก็ขอฟัง
3: สิ่งที่ครับผมที่คุณป้าต้องระวังครับเพราะว่าถ้าเนี่ยคุณหมอเขาก็ตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วแหละนะครับนี่พอตัดถุงดีออกไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังในอาหารเลยก็คืออาหารที่มีไขมันสูงนะคุณป้าครับเพราะว่าพอมันไม่มีใช่ฮะพอมันไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยน้ำดีมันจะไม่มีที่กักเก็บเพราะฉะนั้นเวลามัน ออกมาเนี่ยมันจะพอกันน้อยมันเหมือนไม่มีแผ่นปะเวลาเราไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยน้ำดีออกมาไม่ออกมาขาดออกมาไม่ทุกไขมันก็ถูกซึมไม่ทันนะมันก็จะเกิดการ
11: ขอโทษค่ะป้าขอแทรกค่ะส่วนนี้ป้าพยายามไม่ทานเลยยกเว้นเนื้อปลาก็ปลาทุกอย่างปลาแซลมอนมันก็มีไขมันเยอะแต่มันป้าก็ต้องทานเพราะว่าโอเมก้าอะไรของป้าก็มันแทบจะไม่สร้างแล้วฮะก็เลยต้องช่วยค่ะตอนนี้เวลาขอโทษนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยปกติไอ้ของเสียเนี่ยมันต้องจมแต่อันนี้มันลอยลอยแสดงว่าไขมัน
3: ป้าเก่งมากเลยครับยอดเลยครับใช่ครับเป็นไขมันนะใช่ครับป้าครับ
11: แล้วก็หมอก
3: ็
11: ขอต่ออีกทีค่ะหมอก็ไม่ให้ป้าลดคีออนหมอจะให้ป้าเพิ่มได้อีกป้าก็ว่ามันจะไม่ไหวแล้วเพราะป้าน้ำหนักแค่35สูง144มันไม่ไหวแล้วค่ะเอ๊ะมีปัญหาว่าทำอย่างไรท้องถึงจะไม่เชิงหายแล้วให้มันมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีกว่านี้สักหน่อยอยากจะได้ยาสมุนไพรช่วยเสริมมีไหมคะ
3: คือถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยผมก็รู้จักแต่ขมิ้นชันแต่ว่าถ้าละเอียดลึกๆคุณป้าไปถามที่สมุนไพรดีไหมลูกโลฮะ
9: ก็ต้องคุยกับหมอแผนไทยครับคุณป้าคือถ้าต้องการสมุนไพรของไพโรเบตช่วยดูแลสุขภาพคุณป้าในเรื่องที่คุณป้าต้องการขอคำตอบตรงนี้ถ้าคุยกับหมอแผนไทยน่าจะชัดเจนกว่าคุณป้ามีเวลามีจดเบอร์ไว้ได้ไหมครับ
11: อ๋อขอสักประเดี๋ยวค่ะ
9: ครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคนอื่นเหมือนกันนะคนอื่นที่อยากจะปรึกษากับทีมแพทย์แผนไทยของไปภูเบศนะครับมีปัญหาสุขภาพแล้วก็รักษามาทางนู้นทางนี้แล้วอยากจะลองแบบฉบับเอาไปภูเบศนะหรือว่าใช้สมุนไพรไพเวทเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์แผนไทยอยู่เบอร์คลินิกแพทย์แผนไทยนะครับ
11: ค่ะ
9: 085
11: 085
9: 391
11: 391
9: 2255
11: 2255
9: เ
11: ขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะครับ
9: เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยไพภูเบศครับ
11: แพทย์แผนไทยเดี๋ยวต้องชดไม่ลืมแพทย์แผนไทย
9: อภัยภูเบศครับ
11: อภัยภูเบศ
9: อ่าฮะ
11: ขอหมอมาก่อนอีกที
9: เชิญครับเชิญครับมีเวลาอีก

0: นะอาจจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นเนาะของทอดหมูสามชั้นเบคอนกะทิพวกชีสด้วยนะฮะพวกชีสอันนี้ก็มีไขมันสูง
1: กะทิไม่ได้นะคร
0: ับครับแล้วก็อาหารที่อาจจะทำให้ท้องอืดเช่นอาหารที่มีแก๊สเยอะพวกถั่วกะหล่ำปีพวกนี้นะหอมหัวใหญ่กระเทียมพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมอาหารรสจัดก็ต้องเลี่ยงนะครับอาหารที่แนะนำก็จะเป็นอาหารประเภทแบบย่อยง่ายนะครับก็ต้องทานจืดย่อยง่ายเน้นปลานะครับไข่เต้าหู้เนี่ยได้นะครับก็จะช่วยลดอาการท้องอืดได้แล้วก็อาจจะมีเทคนิคเช่นอาจจะทานครั้งละน้อยแต่บ่อยๆนะฮะน้อยๆแต่บ่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆก็คือนะครับเดินเบาๆหลังรับประทานอาหารก็พอช่วยได้เดินแล้วแบบไปรับประทานกินเสร็จปุ๊บก็เดินยืดเส้นยืดสายสักหน่อยให้เข้าเรียงเม็ดเนี่ยอาจจะพอได้หรือเลี่ยงการนอนกินข้าวนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ครับผม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: คุณน้าครับขอบคุณคุณน้าคุณน้ามากเลยโอ้ก็ศึกษาทำความเข้าใจกับโรคไปแค่เจ็บของตัวเองด้วยนี่ดีครับหมดเวลาเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อใช่ไหม
0: คุยเรื่องเบาหวานกันครับ
2: โอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: โอเคครับล่ำลากันเรียบร้อยผู้ฟังทั้งง่วงก็นอนถ้าไม่ง่วงก็ไปฟังรายการหรือว่าดูคุณหมอต่อนะครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสูง

0: ที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วม

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในวันพรุ่งนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนานนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีนายสีข่าย

0: ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ต้อนรับฝ่ายจีนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลผู่ตงเซี่ยงไฮ้โดยมีนางสาววินันดาวรรณศิลป์รองกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้พร้อมข้าราชการทีมไทยให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมจัดฉายวิดีทัศน์ความยาว1นาทีเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ได้แก่การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall และการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือจีนเดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ SME ไทยสู่ตลาดจีน
2: นายปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทยจีนครั้งที่4ว่าไทยและจีนเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันโครงการนำร่องของไทยร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนมาพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าพรีเมียมและส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนพร้อมเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันไทยยังผลักดันการเร่งการซื้อข้าวไทยงวดต่อไปจำนวน 60,000 ตันพร้อมทั้งขอให้จีนเร่งพิจารณานำเข้าเนื้อสัตว์ปีกน้ำตาลเชื่อมเปิดตลาดสละและอินทผลัมโดยจีนพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของไทยและนำเข้าผลไม้ไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวและยังเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วโดยไทยเชิญชวนจีนลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาและการผลิตต้นน้ำขณะที่จีนเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในจีนและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกระดับปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สคบเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจสถานประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบการร้องเรียนกว่า 1,700 เรื่อง
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์หน้าศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2546นำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547แต่สคบยังได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องครั้งนี้ไปขยายผลพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

าธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตามเวลา17:10 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณเรียกว่าธรรมะก่อนนอนนะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะโยมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานดีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านหน้าที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นะนำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นอนดึกกำลังฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนเราก็มีความสุขสวัสดีตลอดมาทั้งวันนะวันนี้คืนนี้เราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้เสริมสร้างบุญบารมีเกิดแต่การฟังเทศฟังธรรมเขาเรียกว่าภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาญาติโยมจะนั่งฟังเทศหรือจะนอนฟังเทศในยามค่ำคืนก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีกับตนเองในยามค่ำคืนอย่างนี้ด้วยและญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เช็คเช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสวัสดีในการสัญจรไปมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทางแห่งความสวัสดีเนี่ยความสวัสดีโดยทั่วไปก็หมายถึงความดีและความงามความโชคดีมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างสูงสุดก็หมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปเลยทีเดียวนะเราชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งถึงพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนะแต่การที่เราจะถึงนิพพานได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราตั้งใจกันอยู่แล้วส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของที่สูงเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนาข่มเกลากิเลสของเรามันเบาบางไปเรื่อยๆนะก็จะทำให้เรานั้นถึงที่หมายได้แต่ในปัจจุบันนี้เราก็สร้างสุขด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมค่อยๆชำระล้างอกุศลให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราบ้างนะก็จะดีนะอย่างเช่นก่อนหลับก่อนนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำให้จิตใจสบายอย่าไปทุกข์กับชีวิตจนเกินไปญาติโยมตลอดทั้งวันเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเราก็พักผ่อนในยามค่ำคืนให้มันสบายผ่อนคลายด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านตำรับตำราถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทำรายงานส่งครูบาอาจารย์แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะต้องใช้เวลาการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ใช้เวลาเทอมต่อเทอมเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บปั๊บวันเดียวสำเร็จมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนพอเรียนจบตามหลักสูตรแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราไปถึงหรือไม่อย่างไรก็คือวัดผลประเมินผลอย่างเมื่อ
วานก่อนที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็มีการประกอบพิธีซ้อมรับปริญญานะก็มีนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตทั้งที่เป็นสมณเณรรวมไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นี่ก็ไปร่วมในพิธีซ้อมรับปริญญากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นรุ่นพี่ว่างั้นเถอะเป็นนิสิตรุ่นพี่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่วิทยาลัยเขตจังหวัดสุรินทร์นะก็เรียน4ปีนะ5ปีฝึกปฏิบัติศาสนกิจจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะต้นสังกัดก็คือช่วยงานพระศาสนาและเมื่อวานก็ได้สนับสนุนโรงทาน1โรงทานนะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมให้กับรุ่นน้องได้มีกำลังใจนะนั้นโยมญาติทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อความสวัสดีในวันข้างหน้าแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมกันไปนะจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายนะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลนะความสวัสดีนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยต่างก็มุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าความสวัสดีนะก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลตามที่ทุกคนนะพึงปรารถนาทุกคนก็หาไม่มันก็มีประสบความสำเร็จบ้างมันก็ไม่สำเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เกิดความร่ำรวยบางคนนี่ขยันหาญาติโยมหามาได้มากมายแต่รักษาไม่เป็นนะแล้วก็ใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็หาตลอดชีวิตไม่มีเงินสะสมไม่มีเงินเก็บอันที่จริงนั้นญาติโยมการแสวงหาแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะหามาก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่ามีเก็บบ้างมีเหลือใช้ในยามจำเป็นบ้างก็จะดีแต่ถ้าใช้วันต่อวันเนี่ยไม่มีหลักประกันให้กับตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมหรือความสวัสดีของคฤหัสถ์ญาติโยมในเบื้องต้นที่เราทุกคนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรียกว่าเราทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขแบบคฤหัสถ์ญาติโยมนะญาติโยมอยู่แบบผู้มีเรือนเราก็หวังความสุขแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มีทางให้พวกเราได้เดินมีเข็มทิศให้เราได้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเช่นว่า 1. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์ 2. สุขเกิดแต่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ 3. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็ 4. สุขเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าประกอบการงานที่ไม่มีโทษนั้นเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไรก็ต้องมีได้ด้วยการขยันหาในญาติโยมนะหามาได้เราก็จับจ่ายใช้สอยนะเรียกว่าสุขเกิดจากการที่เราจับจ่ายใช้สอยเข้าของเงินทองที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือตามกำลังที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้นั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็คำนึงถึงรายรับคำนึงถึงรายจ่ายแล้วก็คำนึงถึงรายเหลือบ้างแบบนี้มันจะพอดีนะเรียกว่าอย่าให้มันจ่ายเกินมีให้มันมีพอที่จะเหลือบ้างนะจับจ่ายใช้สอยบ้างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาอย่าให้มันลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการของโยมผู้มีอายุจะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็ตามแต่ถามว่ามันก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่รู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือใช้จ่ายเกินตัวนั้นตรงนี้ก็ให้ญาติให้โยมพุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็หาได้จ่ายเป็นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยถ้าคนเราไม่เป็นหนี้มีไม่มากแต่มันก็อยู่ได้นะเดือนหนึ่งนี่มันก็อยู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินใช้อะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมามากมายถึงได้มากแต่มันก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็การงานที่เราทำต้องไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าเราทำมาหากินโดยสุจริตนะเราได้เงินได้ทองมาด้วยอาชีพที่สุจริตแบบนี้ดี
แต่ถ้าเราได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำมาค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีญาติโยมนะผิดกฎหมายด้วยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนั่นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยทำมาหากินในทางที่สุจริตก็แล้วกันนะญาติโยมบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในทานนะส่วนมากเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเคารพระเบียบวินัยก็คือศีลและให้รู้จักพัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีก็คือภาวนานะนั้นกับการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับการที่เราจะไปทำมาหากินโดยทุจริตเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราต้องการความสวัสดีหรือต้องการความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าใช้คุณธรรมในทางศาสนานะประกอบสัมมาอาชีพนะอยากรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักรักษาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตก็สำคัญนะแล้วก็ต้องฉลาดในการใช้ด้วยให้มันพอดีจึงจะร่ำรวยหากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนะญาติโยมไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้นะบุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำจึงจะสำเร็จผลได้นะโยมนะอันความร่ำรวยนั้นเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ชั้นใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้เราก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นนะญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้อยู่4อย่างด้วยกันนะก็คือปัญญาทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลเนี่ยที่ปรารถนาความสวัสดีก็พึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้แหละญาติโยมนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีที่จะก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนเองอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะโดยที่ไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะโดยมีอธิบายให้โยมญาติทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะกับการที่เราเนี่ยจะผ่านพบกับความสวัสดีที่แท้จริงนะหนึ่งก็คือว่าปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างไรปัญญาก็คือความฉลาดนะความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนญาติโยมนะเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากการประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างนะปัญญาที่จะเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศลอยู่3อย่าง1ก็คืออายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมถึงวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตนะด้วยอาชีพที่สุจริตในอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี้ยญาติโยมมีอยู่ฉันใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้หวังความสงบสุขในชีวิตประจำวันก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ให้เกิดมีในตนเพราะปัญญานั้นในญาติโยมจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณ
และชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการสร้างปัญญาเราจะสร้างด้วยอะไรนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการพัฒนานะเราฟังเทศฟังธรรมก็พัฒนาปัญญาเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเมื่อคนเรามีสติมีปัญญาแล้วสามารถที่จะนำตัวเราเนี่ยให้พบกับความสวัสดีได้แต่ถ้าปราศจากปัญญาดำเนินชีวิตยอมที่จะผิดพลาดนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะเราฟังเทศฟังธรรมเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เพื่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วเราสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะพึงมีในชีวิตเราได้หรือช่วยกันป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อทีวีก็แล้วแต่เรามักจะพบเห็นปัญหามากมายนะบางทีก็ปัญหากับคนใกล้ตัวอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเราต้องระวังตัวเรานะใช้ปัญญาที่เรามีเอาปัญญาแบบวิถีพุทธนี่แหละป้องกันอันตรายที่จะพึงมีในวิธีการต่างๆนะด้วยการที่เรารู้เท่ารู้ทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะต้นตอของเวรกรรมที่ทำให้สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่สงบสุขไม่มีความสวัสดีในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่4เหตุด้วยกันนะโยมพิจารณาตามก็แล้วกันว่า1แย่งที่กันทำมาหากิน2แย่งถิ่นกันอยู่3แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็4แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะสังคมที่ไม่สงบสุขสังคมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะที่ใดๆในโลกนี้ก็เพราะเหตุทั้ง4อย่างนี้แหละญาติโยมหากจะแก้ต้องแก้ด้วยคุณธรรมนะโยมนะด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเห็นโทษภัยจากการกระทำนั้นนะทุกคนจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ตนพวกพ้องหรือหมู่คณะของตนเป็นที่ตั้งควรที่จะหันหน้าก้าวหากันสมานสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรทำตัวให้เหมือนกับน้ำที่มุ่งสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะน้ำมันสอนคุณธรรมเราอยู่ทุกวันนะญาติโยมแต่คนมักไม่คำนึงถึงน้ำในส่วนนั้นจึงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำน้ำนั้นเนี่ยใครเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดยกไม้ขึ้นมาก็หารอยแตกแยกไม่เจอเนี่ยมันสอนวิชาความสมานสามัคคีหรือวิชาปรับตัวแก่เราได้สอนให้เรารู้รักและก็สามัคคีให้มีไมตรีต่อกันมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอย่างไรนี่เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เตือนจิตเตือนใจคนไทยเอาไว้นั้นในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันความสวัสดีก็จะไม่เกิดความสงบสุขก็จะไม่มีนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาที่เรามีดำเนินชีวิตให้เกิดความสวัสดีให้ได้นี่คือเหตุผลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของความสวัสดีจะเกิดมีได้ด้วยปัญญาประการที่2นั้นน่ะญาติโยมความสวัสดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งก็ความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้มีความกล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นนะแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีความเพียรจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งนะที่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะเป็นคนที่
หนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยญาติโยมจะเป็นผู้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้ที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นคงได้โดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจําใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทําความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตามลําดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนั้นญาติโยมความเพียรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมหลายๆคนในหลายท่านก็ยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่นะไม่ยังไม่หลับไม่นอนญาติโยมที่ทำงานกะกลางคืนหรือเฝ้าเวรยามก็แล้วแต่นะฟังรายการธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีความเพียรแล้วเพียรไม่เถอะญาติโยมเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอย่าไปเพียรในทางที่ผิดๆก็แล้วกันบางคนเนี่ยอดตะหลับขับตะนอนดื่มสุรายาเมาอดตะหลับขับตะนอนเที่ยวเตร่เฮฮาหามรุ่งหามค่ำแบบนี้เพียรไหมก็เพียรนะแต่ว่ามันเป็นเพียรไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะบางทีบางครั้งก็เพียรเล่นเกมจนดึกดื่นอะไรต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาลูกหลานที่อยู่ในวัยที่ยังหนุ่มยังสาววัยรุ่นอะไรประมาณนี้อาจจะอดทนในการเล่นเกมอยู่นอนดึกอะไรต่างๆนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะแต่โยมญาติทั้งหลายที่พักผ่อนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมจบธรรมะก่อนนอนเที่ยงคืนกว่าๆเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาเราก็ฟังคติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันญาติโยมหลังจากที่เราได้ทำงานวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยวันพรุ่งนี้เช้านะเราก็ไปร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าวันที่5ธันวา5ธันวามหาราชแม้พระองค์จะทรงสวรรคตไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันทำความดีอีกหนึ่งวันนะโยมนะพระพุทธเมืองรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในช่วงเช้านี้ก็จะไปร่วมในพิธีที่สนามฟุตบอลนะก็วันเกี่ยวกับวันที่5นี่แหละนะพร้อมกับลูกเนรไปรับบิณฑบาตอาหารแห้งจากญาติจากโยมนะอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนถ้าเราเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีความดีก็จะเกิดนะเมื่อความดีเกิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะเกิดมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะเปิดผลตามที่เราต้องการนะนอกจากความเพียรท
ที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วโยมญาติทั้งหลายต่อมาก็คือความระมัดระวังตัวนะเป็นทางแห่งความสวัสดีเช็คเช่นเดียวกันอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยการระมัดระวังนะไม่ให้พลั้งเผลอสติไม่ให้ผิดพลาดโดยความก็คือให้เรามีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวนี้จะเกิดมีและมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดนะความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังในสามทางคือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะสงบมากในญาติโยมถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถควบคุมได้ในญาติโยมอวัยวะเหล่านี้นะก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราควบคุมได้เรามีสติกำกับตาเราให้มันดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์จมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่มันมีประโยชน์ลิ้นก็กินทานในสิ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีต่อร่างกายมือเท้าเราก็นำไปทำการทำงานนำไปสร้างสิ่งที่ดีงามมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเอามือเท้าของเรานะไปประหัตประหารบุคคลอื่นไปทำมาหากินในทางทุจริตอันนี้ก็ไม่ดีเอาปากเราไปนินทาว่าไร้ชาวบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นไปในทางที่ดีก็เราต้องมีสติความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีหากควบคุมไม่ได้เลยญาติโยมระมัดระวังไม่ดีก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไว้ไม่ได้ความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะเกิดมีตามมานั่นก็ต้องมีสตินะโยมนะสำรวมกายระวังกายของเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เอาศีลมาเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตระวังกายดีก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครเนี่ยญาติโยมนะนี่แหละระวังกายนะต่อมาก็คือระวังวาจานะก็คือควบคุมนะคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ปากและก็คำพูดก็จะนำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ในญาติโยมปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เราได้เดือดร้อนนะทุกวันนี้ญาติโยมการพูดการจาอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังก็มีเครื่องบันทึกมากมายนะยิ่งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลรวดเร็วอย่างปัจจุบันเนี่ยพูดอะไรที่ไหนอย่างไรคนที่อยู่ไกลๆก็รู้หมดญาติโยมนั้นเมื่อเรานะมีสติระมัดระวังในการพูดการจานะภัยต่างๆจะไม่เกิดมีนะพระผู้ดำเนินรายการเองนำเสนอหลักธรรมในยามค่ำคืนหรือแม้แต่ในช่วงกติธรรมประจำวันในช่วงเช้าก็ตามในญาติโยมก็พยายามนะที่จะให้มีสติในการดำเนินรายการมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะไม่อยากให้กระทบกับบุคคลอื่นก็จะนำเสนอแต่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติให้โยมเนี่ยได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำมาเสนอผ่านรายการนะข่าวการบ้านการเมืองข่าวของคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีผ่านสื่อต่างๆก็ให้ญาติโยมไปติดตามเอาผ่านสื่อต่างๆก็แล้วกันส่วนช่องทางในช่วงนี้รายการธรรมะก่อนนอนซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง17:00 ถึง 18:00 เนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สาระในทางศาสนาอาจจะเติมข้อคิดเห็นไปบ้างก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยญาติโยมฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็หมายเลข0866531417นะโยมนะ0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมที่ญาติโยมนั้นได้แสดงความติชมมานะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์หลักธรรมคำสอนในทางศาสนานะเพื่อที่จะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมใช้วาจาไปในทางที่ดีไปในทางที่สวัสดีนะมีโอกาสไปเทศโปรดญาติโยมในงานบุญต่างๆเนี่ยนะบทโดยเฉพาะการเทศบนธรรมาสน์เ
ช้เวลาเทศก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่ก็มีสตินะญาติโยมนะนำเสนอยิ่งญาติโยมฟังนาถมาศด้วยแล้วเนี่ยนะก็ชื่อว่าโยมก็ต้องการหวังที่จะฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆฟังที่ก่อให้เกิดบุญฟังอะไรที่มันเกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญาโยมก็หวังนะส่วนมากก็ไปเทศงานศพงานบุญอัฐิบุญกฐินก็ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็มีงานศพมีงานอัฐิหรือมีงานบุญเทศมหาชาติให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองนะก็เลยบ้านน้องค่ายไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะถึงบ้านหลุมปุ๊กนะในงานบุญของคุณพ่อเอกบารัมนะโดยมีคุณแม่สำเภาบารัมเจ้าภาพแล้วก็ลูกหลานก็ใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเต็มๆนะญาติโยมนะญาติโยมก็ฟังดึกดื่นอย่างไรโยมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเราต้องการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องการเกิดสติเกิดปัญญาและต้องการบุญนั้นผู้ที่จะสื่อสารนี่ก็ต้องมีสตินะผู้ที่สื่อสารก็จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะเพื่อความสวัสดีของตนเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวัสดีของญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะโดยเฉพาะโยมเจ้าภาพที่นิมนต์ไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจบุญและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงแล้วก็ให้เผลอเป็นต้นจนเกินไปนะอย่าไปให้รักหลงจนเกินไปมีสติหน่อยนะคือถ้าจะรักก็ขอให้มันพอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติโกรธแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตของเรานะความระวังใจเนี่ยญาติโยมสำคัญมากใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะญาติโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยจะสำเร็จเลยนะแต่ถ้าใจไม่สู้แต่ถ้าใจไม่เอาเนี่ยแหมใครจะขยันขยอยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละญาติโยมนะกองเชียร์เนี่ยเชียร์มากเลยส่วนผู้เล่นเองเนี่ยใจไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเกมแข่งขันนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมฟังเทศน์ฟังธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนั้นเราก็ต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี้ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามนะของคนทั่วไปบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานนะมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนั้นโยมญาติทั้งหลายการสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกทางหนึ่งนะโยมนะอันความเสียสละเนี่ยก็คืออาการที่จิตใจมีเมตตาการุณเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางนิยมนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแก่กันและกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนสังคมพุทธเราเนี่ยญาติโยมเราให้ความสำคัญในเรื่องของทานศีลภาวนาทานมันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องการความรักให้เกิดมีในสังคมในชุมชนก็ต้องรู้จักให้ก่อน
ถ้าไม่รู้จักคำว่าให้ความรักก็จะไม่เกิดความสามัคคีก็จะไม่ตามมานั้นความเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการกระทำที่เราชาวพุทธนี่ปฏิบัติกันมานมนานเรื่องของการเสียสละสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินบุญพระป่าบุญเทศมหาชาติหรืองานบุญฉลองยศตำแหน่งเนี่ยจะมีญาติมีโยมชาวพุทธไปออกโรงทานก็เพื่อให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีและบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธนั้นเนี่ยมีความเสียสละเริ่มจากความเสียสละวัตถุแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันแล้วก็สละกิเลสเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสละมาอย่างต่อเนื่องนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมนะญาติโยมก็สละเวลาฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่ต้นของรายการมาจนถึงในขณะเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเช่นเดียวกันนะญาติโยมสาธุชนยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีแก่เรานั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเสียสละอารมณ์ที่มีดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันจะทำให้มีความสวัสดีมีความสมัครสมานสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะความสละสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นนี้ญาติโยมเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภโกรธหลงให้มันหมดได้ผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างใจก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดและเกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงมากมายเรียกว่าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวคนก็คบเราก็มีเพื่อนนะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจก็บรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมเพราะไม่รู้จักสละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีในใจออกเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้คนเรานั้นเนี่ยมีใจเน่าเสียมีอารมณ์บูดบึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเราเนี่ยนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนอนกลิ่นเหม็นก็ย่อมโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในญาติโยมท่านแบ่งออกเป็น3ก็คือว่าเสียสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านย่านเดียวกันขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือนะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ให้ระวังกันไว้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามฉุกเฉินต่อมาก็คือสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยเราก็สละเพื่อมนุษยธรรมนั้นสรุปก็คือว่าการสละก็คือการรู้จักแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนะโยมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็เชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่า
ให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะยังความเข้าใจให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนว่าการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางที่ดีเป็นทางแห่งความสวัสดีอยู่4ประการนะจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในตนแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันนี้ประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้อย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวอันนี้อย่างหนึ่งนะจะต้องมีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4อย่างเนี้ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากแล้วก็เร็วได้หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนอกจากสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการนี้แล้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้บรรลุถึงความสวัสดีได้สมในพุทธภาษิตที่ว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำรวมระวังและความเสียสละโดยประการทั้งปวงเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ปรารภพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์อาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์วันหนึ่งออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งกินเนื้อแล้วไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งในขณะที่เดินกลับถ้ำได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทางสุนัขจิ้งจอกนะจึงขออาสาเป็นผู้รับใช้พญาราชสีห์ด้วยความกลัวตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนพญาราชสีห์อย่างอิ่มหนำสำราญมันมีหน้าที่ขึ้นยอดเขาไปดูสัตว์ที่จะเป็นอาหารแล้วกลับมาบอกพญาราชสีห์ว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้ออย่างโน้นเนื้ออย่างนี้นายท่านจงแผดเสียงเถิดพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์เหล่านั้นพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์นั้นเนี่ยมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้แต่กระทั่งช้างก็เอามาครั้นเวลาผ่านไปหลายปีสุนัขจิ้งจอกชักกำเริบเกิดความคิดขึ้นว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์มี4เท้าเหมือนกันเหตุใดจะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฆ่าช้างเป็นอาหารกินเนื้อเองแม้แต่พญาราชสีห์ก็เพราะอาศัยเราบอกว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่างๆได้ต่อแต่นี้เราจะให้พญาราชสีห์พูดกับเราบ้างนะได้เข้าไปหาพญาราชสีห์แล้วบอกเรื่องนั้นแม้ถูกพญาราชสีห์พูดเยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามคงเศร้าซีอยู่เช่นนั้นเองพญาราชสีห์เมื่อไม่อาจที่จะห้ามมันได้ก็รับคำให้สุนัขจิ้งจอกนอนในที่นอนของตนแล้วก็คอยดูช้างตกมันที่เชิงเขาพบแล้วก็กลับมาบอกสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสลัดกายมองทิศทั้ง4หอนขึ้น3ข้างวิ่งกระโดดเข้าไปงับช้างหวังที่ก้านคอช้างกลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างนะช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอก
จนกะโหลกหัวนี่แตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองแล้วเยี่ยวราดรถบนร่างของสุนัขร้องกำปุนาดร้องกำปนาดเข้าไปป่าพญาราชสีห์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่ามันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าถูกทำลายซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ววันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินกำลังความสามารถของตนนั้นหยุมยะทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้นำของผู้อื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำบุคคลอื่นได้คุณธรรมในส่วนนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้หลักแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักหมายถึงเป็นผู้ดุจเสานะมีเอาไว้เพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะพึ่งพิงอิงอาศัยกับทั้งมีไว้เพื่อยึดถือเป็นหลักคือแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางการศึกษาย่อมมีหลักสูตรในทางการปกครองย่อมมีหลักยึดเช่นหลักครอบครัวหลักบ้านหลักเมืองเป็นต้นบุคคลผู้เป็นผู้หลักนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องมีคุณธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างกับทั้งเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนหวั่นไหวหากไม่มั่นคงหนักแน่นโยกโครงเอ็นไปเอ็นมาไม่เที่ยงตรงก็คงเข้าตำราที่ว่าหลักปักเลนหรือเมื่อขานบนเบี้ยวขานล่างก็เอ็นดังนี้ส่วนคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นผู้ได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ใหญ่

ถึงว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขามีใจเป็นกลางวางเฉยในเมื่อล่วงเลยความรักความเมตตาความพลอยยินดีไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงปฏิบัติได้บุคคลผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดังที่ได้กล่าวมาจัดได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้นำคนนะผู้นำนั้นจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในชั้นแนวหน้านิยมนะเหตุว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นบุคคลผู้ใหญ่อย่างแบบหรือตัวอย่างย่อมเกิดมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตทางใจก็เป็นมโนสุจริตทำพูดคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจารีตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนำตนนำคนแล้วก็นำงานให้บรรลุถึงวุฒิความเจริญวิรุณหิความงอกงามเวปุละความไพบูลย์เป็นลำดับไปในการนำตนนั้นในยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นผู้นำนั้นเนี่ยจำต้องมีคุณธรรมเป็นส่วนเฉพาะ6ประการนะในคุณธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างคืออดทนนะอันดับแรกเลยอดทนเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีคุณธรรมคือความอดทนในการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็คือความเป็นผู้ตื่นนะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นรู้เท่าทันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะต่อมาก็คือการลุกขึ้นหมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทำงานตามหน้าที่ในที่นี้ก็หมายถึงความขยันหมั่นเพียรนะเรียกว่าเอาธุระในการงานในหน้าที่ของตนนะไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยปละละเลยต่อมาก็คือมีความจำแนกแจกจ่ายความหมายอันดับต้นก็คือบุคคลผู้เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องแจกแจงจำต้องจำแนกแจกจ่ายคำสอนโดยชี้แจงแนะนำพร่ำสอนพร่ำแนะให้รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาก็คือความเอ็นดูความรักความปรารถนาดีต่อมาคือการเห็นการดูการเห็นกับการดูเป็นลักษณะของตาเห็นเป็นลักษณะของตานอกดูเป็นลักษณะของตาในเรียกว่าตานอกคือตาเนื้อตาในก็คือตาปัญญาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก๋าเวลา 9:35 น.รับฟังรายการสุขนี้ที่ปปช.เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาตลอดทั้งอนุโมทนากับหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักเนี่ยที่นำเสียงคติธรรมประจำวันออกหอกระจายข่าวของชุมชนแล้วก็ของวัดวาอารามต่างๆให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้รับฟังไปพร้อมๆกันทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่สามารถที่จะรับคลื่นสวท.บุรีรัมย์ของเราได้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีสร้างฐานบารมีไปด้วยกันในยามเช้าๆอย่างนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในเช้าของวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณคณะศรัทธาวัดป่าชัยประสิทธิ์ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้ร่วมการจัดพิธีฉลองตำแหน่งเจ้ารองเจ้าคณะตำบลกระสังผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าชัยประสิทธิ์เมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเป็นองค์เนื้อนาบุญแล้วก็ถือโอกาสไปร่วมแสดงมุทิตากับท่านพระอาจารย์พระมหาวิชัยเตชวโรรองเจ้าคณะตำบลกระสังเจ้าวาดวัดป่าชัยประสิทธิ์นะแล้วก็ร่วมมุทิตากับท่านพระอาจารย์จตุรงค์อนาลโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าชัยประสิทธิ์เลขานุการเจ้าคณะตำบลบันบัวเขต2เมื่อเช้าวันที่ผ่านมานะก็ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากอุบาสกอุบาสิกาอาโยมญาติทั้งหลายที่ไปร่วมในพิธีเมื่อวันที่ผ่านมาได้ทำบุญใหญ่ซึ่งเมื่อวันนั้นได้รับความเมตตาจากพระฤทธิ์พระคุณหลวงพ่อพระครูอินทวนานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะได้มีเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะที่ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสตลอดทั้งอนุโมทนากับนายอำเภอคูเมืองที่ไปร่วมในพิธีด้วยส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมวันที่25กรกฎาคมจะเดินทางไปเทศบุญฉลองอัฐิที่บ้านหนองกระทุ่มตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์วันที่22สิงหาคมได้รับนิมนต์เทศสังฆมาศที่บ้านโพตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531407 0866531407ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามาพูดถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเดือน3นี่ก็วันมาฆบูชาเดือน6ก็เป็นวันวิสาขบูชาส่วนเดือน8นั่นก็วันอาสาฬหบูชานั้นปีนี้โยมญาติทั้งหลายวันอาสาฬหบูชาก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคมส่วนวันเข้าพรรษาก็เป็นวันที่30นะ30กรกฎาคมถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนตั้งจิตตั้งใจในการที่จะร่วมกันทำดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันสำคัญในทางศาสนาได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งเราก็มีโอกาสในการทำดีมีโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนสาธุชนทั้งหลายความจริงนั้นเนี่ยวันอาสาฬหบูชาก็คือวันเพ็ญกลางเดือน8นั้นเนี่ยก็เป็นการเวลาที่เป็นไปตามปกติแต่ว่าวันอาสาฬหบูชานี่ก็เป็นวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นวันอภิลักขิตการกำหนดให้เป็นวันสำคัญแล้วก็ประกอบศาสนกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันเป็นบุญเป็น

กุศลสำหรับเราพุทธศาสนิกชนนั้นในข้อที่ว่าเป็นวันสำคัญนะญาติโยมหนึ่งในวันเพ็ญเดือน8เนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายประการก็คือว่าเป็นวันแรกที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาก็หมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2เป็นวันแรกที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร3เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็4เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์นะก็คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะแล้วก็พระและพระสังฆรัตนะอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยวันสรรหบูชาญาติโยมเริ่มจะมีธรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2501ซึ่งปรากฏตามประกาศของคณะสงฆ์เรื่องกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่าเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ซาบซึ้งในพระรัตนตรัยเจริญภาวนามัยจึงกำหนดให้วัดต่างๆเนี่ยถือปฏิบัติก็คือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8ให้เรียกว่าวันอสัญหบูชา2ให้ประกอบพิธีบูชาเช่นเดียวกันกับวันวิสาขบูชาเมื่อวันอสัญหปุณณมีที่เป็นส่วนแห่งอภิลักขิตการเวียนมานะถึงในรอบปี11พุทธบริษัทคฤหัสถ์และก็บรรพชิตไม่ปล่อยการโอกาสอันนี้ให้ล่วงเลยไปเปล่านะได้กระทําการบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์อันเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวของเราพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพุทธมามกะชนนั้นการบูชาพระรัตนตรัยนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวสั้นๆตามลักษณะแห่งการบูชาก็มีอยู่มี3ลักษณะดังนี้ลักษณะที่1เนี่ยเรียกว่าสักการะบูชาหรืออามิสบูชาหมายถึงการบูชาด้วยเครื่องสักการะหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท่านกำหนดเป็นสามัญทั่วไปมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นลักษณะที่2นั้นก็คือว่าสมณบูชาก็หมายถึงการบูชาด้วยการแสดงออกนะด้วยความเคารพนบนอบเช่นการกราบไหว้หรือการแสดงอาการทางกายทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการทำพระทักษิณ3รอบการทำพระทักษิณนั้นเนี่ยได้แก่การเวียนขวาโดยทำบุคคลหรือวัตถุที่เราเคารพอยู่ข้างขวามือบุคคลผู้เวียนนะเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติที่ผ่านๆมาจึงถือว่าเป็นมงคลถ้าการเวียนรอบนั้นสิ่งที่ถูกเวียนอยู่ซ้ายมือถือว่าเป็นอวมงคลนะการเวียนประทักษิณถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่กราบไม่ใช่การไหว้ไม่ใช่การคำนับนะแต่เป็นการแสดงออกถึงการเดินเวียนด้วยความเคารพนะลักษณะที่3นั้นเนี่ยปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นญาติโยมก็คือการบูชาด้วยการยึดหลักปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนจะพึงกระทำได้ตามสมควรแก่กำลังและก็ความสามารถที่ว่าตามควรแก่กำลังและความสามารถนั้นญาติโยมก็เพื่อให้เป็นไปตามระดับเพราะคำสอนนั้นเนี่ยจัดเป็น3ระดับด้วยกันระดับต้นเนี่ยได้แก่คำสอนที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปให้ผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ระดับกลางได้แก่คำสอนที่สูงขึ้นไปกว่าระดับต้นนะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วนอกจากจะได้รับผลในปัจจุบันแล้วเนี่ยยังมีผลสืบเนื่องไปถึงภพภายภาคเบื้องหน้าเพราะมีหลักอยู่ว่าบุคคลหรือสัตว์โลกเมื่อยังมีกิเลสย่อมเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ย่อมได้รับผลของกรรมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ระดับสูงได้แก่คำสอนขั้นสูงสุดที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามจะได้รับผลสูงสุดไม่ใช่ประโยชน์ในโลกปัจจุบันนะไม่ใช่ประโยชน์ที่สืบเนื่องไปในภพภูมิหน้าหากแต่ว่าเป็นประโยชน์เรียกว่าดับภพดับชาติอาจถึงพระนิพพานดับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรียกว่าปรมัตถประโยชน์
การปฏิบัติตามคำสอนของพุทธบริษัทก็ปฏิบัติตามกำลังและก็ความสามารถไม่ได้หมายความว่าจะต้องกะเกณฑ์บุคคลทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งมรรคผลนิพพานก็หาไม่เมื่อตนมีความสามารถควรที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนได้เพียงใดชั้นไหนตอนไหนอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นอันนี้รวมเรียกว่าปฏิบัติบูชาสักการะบูชาสมณบูชาและปฏิบัติบูชานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุดมมงคลดังพุทธนิพนธ์ในมงคลสูตรที่ว่าบูชาจะปูชนียนังเอตมังคลมุตตมังการบูชาท่านผู้ควรแก่การบูชาทั้งหลายเป็นอุดมมงคลสาธุชนทั้งหลายการบูชาท่านผู้ที่ควรแก่การบูชาเนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์นะระงับเสียซึ่งโทษคือทิฏฐิมานะหรือความแข็งกระด้างแสดงถึงความยอมรับนับถือคุณงามความดีของผู้อื่นไม่มีน้ำใจอิจฉาริษยาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือคิดแข่งดีก็หาไม่เมื่อผู้ใดทรงคุณงามความดีควรค่าแก่การเคารพนบนอบนับถือบูชาก็แสดงออกซึ่งความเคารพนบนอบนับถือบูชาเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยอันงดงามของตนเนี่ยให้ปรากฏผู้ได้กระทำกิจอันเป็นหน้าที่ของตนแล้วเนี่ยย่อมมีความผ่องแผ้วย่อมมีความผ่องใสทางด้านจิตใจนะเพราะมามีความรู้สึกว่ากิจอันใดที่ตนเนี่ยควรกระทำก็ได้ทำแล้วเมื่อใดถ้าหากว่ากิจที่ควรกระทำตนไม่ได้ทำปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปก็จะเกิดความหม่นหมองเมื่อนั้นนะนั้นวันสรรหบูชาที่จะเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่29แล้วก็30วันเข้าพรรษาเนี่ยนะก็อยากจะเชิญชวนโยมญาติทั้งหลายได้เตรียมพร้อมนะเตรียมที่จะปฏิบัติตนในหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีหลายๆคนหลายๆท่านก็เตรียมต้นเทียนพรรษาที่จะแห่เทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงนะโดยเฉพาะเราพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจในการที่จะสมาทานงดเว้นจากอบายมุขทั้งหลายก็เตรียมนโยมนะหรือท่านใดที่จะไปรักษาโบสถ์ศีลไปอยู่วัด1วัน1คืนไปสวดมนต์ภาวนาเจริญจิตตกรรมฐานอยู่กับวัดกวาจะเรียกว่าพักผ่อนทางด้านจิตใจเราบ้างก็จะดีจะทำให้สุขภาพจิตของเรานั้นดีขึ้นส่วนมากคนเราจะดูแต่ในเรื่องของกายดูรูปลักษณ์ภายนอกอายุปานนี้หน้าตาจะประมาณนี้เราก็สังเกตแค่รูปลักษณ์ภายนอกประมาณนั้นคือคนโดยส่วนมากก็เป็นซะอย่างนั้นแต่ในส่วนของจิตใจเนี่ยก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยดูแลในเรื่องของใจด้วยเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยภาษิตไทยเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนั้นในเรื่องของจิตใจนี่ก็สำคัญนะดูแลตรวจสอบจิตใจของเราด้วยก็อาศัยวันสำคัญทางศาสนานี่แหละใช้เหตุใช้ผลในส่วนนี้เข้าถึงข้อวัดปฏิบัติเพื่อตรวจสอบดูจิตใจของเราให้มีความมั่นคงนะวันสรรหบูชาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีประวัติความเป็นมาดังที่ได้กล่าวไปแล้วเราก็ถือโอกาสอันนี้แหละสร้างบุญสร้างบารมีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยก็ได้พิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์นั้นเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นคุณอันลึกซึ้งมากยากที่สัตว์อื่นจะพึงรู้ตามได้จึงทรงท้อพระทัยในการที่จะสั่งสอนแต่ได้ทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์เป็นที่ตั้งจึงทรงหวังว่าในโลกนี้ผู้ที่พอที่จะรู้ตามก็คงมีอยู่เพราะบุคคลผู้มีทุลีกิเลสน้อยเบาบางก็มีผู้มีทุลีคือกิเลสหนาก็มีผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีผู้มีอินทรีย์หย่อนยานก็มีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกบุคคลสี่เหล่ามาเปรียบกับดอกบัวสี่ประเภทจึงเป็นเหตุให้ตัดสินพระทัยในอันที่จะแสดงธรรมะสั่งสอนมหาชนตั้งแต่นั้นนะจึงทรงดำริหาบุคคลผู้สมควรที่จะเทศนาครั้งแรกก่อนนั้นโยมญาติทั้งหลายก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องข้อนั้นโยมญาติทั้งหลายก่อนที่จะนำเสนอถึงตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาที่จะแสดงธรรมโปรดใครก่อนเนี่ยก็ย้อนไปที่
ดอกบัวสี่เหล่านะพิจารณาเพื่อเกิดปัญญาบารมีนะเราพุทธศาสนิกชนได้ฟังแล้วฟังอีกจะทำให้เรานั้นมีความจำที่แม่นยำนะเกิดสติเกิดปัญญาสามารถที่จะนำไปบอกลูกบอกหลานได้หรือนำไปประพฤติปฏิบัตินะทำความเข้าใจให้เชี่ยวชาญในส่วนนี้นะดอกบัวสี่ประเภทนะญาติโยมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเปรียบเทียบเอาไว้นะเปรียบเทียบคนกับดอกบัวนี่แหละนะเราก็มาพิจารณาไปพร้อมๆกันว่าบัวประเภทที่หนึ่งดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วรอแสงพระอาทิตย์จะบานในวันนี้บัวประเภทที่สองดอกบัวที่ปริ่มน้ำจะบานในวันพรุ่งนี้บัวประเภทที่สามดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำยังอีก3วันจึงจะบานบัวประเภทที่สี่ดอกบัวที่เพิ่งงอกใหม่จากเง่าในน้ำจะยังไม่พ้นภัยจากเต่าแล้วก็ปลาซึ่งดอกบัวแต่ละประเภทเนี่ยเปรียบอย่างนี้นะโยมนะหนึ่งอุคติตัญญูคือพวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวมีสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมะก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็จะเบ่งบานในทันทีประเภทที่สองนั้นเนี่ยวิปจิตัญญูพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วพิจารณาตามได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมจนสามารถที่จะรู้แล้วก็เข้าใจในเวลาอันไม่ช้าเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปนะประการที่สามนั้นเนี่ยเนยะคือพวกที่มีสติปัญญาน้อยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อฟังธรรมะแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอๆมีความขยันหมั่นเพียรมีความขยันไม่ย่อท้อนะตั้งใจในการศึกษามีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาประสาทะในที่สุดก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจในวันใดวันหนึ่งหรือว่าในวันข้างหน้าเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเบ่งบานในวันใดวันหนึ่งนะส่วนประเภทที่สี่นั้นเนี่ยปทะปรมะในญาติโยมก็คือพวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจที่จะเข้าใจความหมายหรือว่ารู้ตามได้ทั้งยังขาดศรัทธาประสาทะไร้ซึ่งความเพียรพยายามเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่จมอยู่ในโคลนตมนะยังแต่จะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าไม่มีโอกาสที่จะโผล่พ้นพื้นน้ำมาเบ่งบานได้อันดอกปฐุมานั้นเนี่ยมีหลายหลากชนิดกันไปเหมือนดังเหล่าเวนยสัตว์ที่จะได้รู้ธรรมะก็เช่นกันทั้งผู้มีกิเลสมากทั้งผู้มีกิเลสปานกลางผู้มีกิเลสน้อยเบาบางผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเป็นต้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะทรงสงสารเวนยสัตว์แต่ถ้าไม่แสดงธรรมธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ต่อเวนยสัตว์ซึ่งทรงพิจารณาถึงบุคคล4จำพวกหรือดอกบัว4เหล่าแล้วเนี่ยจึงตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระศาสนาเพื่อให้ธรรมะที่พระองค์นั้นได้ตรัสรู้เกิดประโยชน์แก่เวนยสัตว์ตามภูมิสติปัญญาของตนไปตอนต้นทรงนึกถึงอาลารดาบทและก็อุตกดาบทที่พระองค์เคยอยู่อาศัยเรียนลัทธิสมัยมาก่อนแต่ท่านทั้ง2นั้นเนี่ยต้องมาสิ้นชีพเสียแล้วต่อมาภายหลังจึงทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้ที่มีอุปการะแก่พระองค์มากได้เป็นผู้อุปถากเมื่อครั้งบำเพ็ญทุกขกิริยาจึงตกลงพระทัยว่าจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนจึงเสด็จบทจรจากควงไม้ไซไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในตอนเย็นวันขึ้น14ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นถิ่นที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ณสถานที่นั้นปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระพุทธองค์มาแต่ไกลได้ให้สัญญากันว่าพระสมณะโคดมเลิกทำความเพียรเวียนมาเพื่อความมากๆเมื่อตกยากแล้วมาหาพวกเราขอพวกเราอย่าไหว้อย่าลุกรับและอย่ารับบาตรและจีวรแต่จะปูอาสนะเอาไว้ท่านใครจะนั่งก็จะได้นั่ง
ครั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงทุกคนต่างก็พากันลืมสัญญาต่างก็มาถวายการต้อนรับกราบไหว้รับบาตรตักน้ำล้างพระบาทและก็ทูลเชิญให้ประทับนั่งและถามถึงสุขทุกข์ตามธรรมเนียมแต่ใช้คำไม่เจียมตัวเหมือนแต่หนหลังครั้งเก่าก่อนที่เคยใช้พันเตบัดนี้กลับมาใช้คำว่าอาวุโสอันแสดงถึงความไม่เคารพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสห้ามและตรัสบอกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมให้ฟังพวกเธอก็ยังคัดค้านล้ำเลิกไม่เชื่อถ้อยคำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้สติว่าคำเช่นนี้เราเคยกล่าวที่ไหนแต่หนหลังหรือนะพวกเธอจึงหายดื้อไม่ถือตัวมีสติระลึกได้ต่างก็พากันมาถวายบังคมชื่นชมในพระบารมีและยินดีที่จะฟังธรรมะพอวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเพ็ญเดือน8ณวันนั้นโยมญาติทั้งหลายพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงคตหมดแสงกล้าลาลับแผ่นดินดวงสัตสินกำลังทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคคันธรสู่ขอบฟ้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้แสดงพระโถมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใจความแห่งปฐมเทศนานั้นตอนต้นทรงแสดงถึงที่สุดตรง2อย่างอันบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติคือกามสุขคลิกานุโยคการทำตนให้เหมาะการทำตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามรมชื่นชมเพลิดเพลินในกามสุขอันนี้ประการหนึ่งต่อมาก็คืออัตกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ประการหนึ่งซึ่งทั้ง2อย่างนี้เป็นเรื่องของปุถุชนชาวบ้านบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุโมกขธรรมที่สุดทั้งสองทางนี้พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วไม่บรรลุเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบหนทางที่จะนำไปสู่โมกขธรรมคือความรอดพ้นนะคือทางสายกลาง8สายได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิตั้งใจชอบในทางศาสนานั้นเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางบุคคลจะต้องอาศัยการกระทำชอบทั้ง8สายนี้ดำเนินเดินตามจึงจะบรรลุโมกขธรรมหรือได้ตรัสรู้ที่ว่าตรัสรู้นั้นเนี่ยได้แก่ตรัสรู้อริยสัจ4นะได้แก่ทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหานิโรธความดับทุกข์มรรคทางดำเนินหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความจริงทุกข์ทั้งมวลล้วนเกิดมาจากตัณหาทั้งสิ้นตัณหาคือความทยานอยากเมื่อบุคคลไม่สามารถที่จะตัดความทยานอยากได้ตราบใดทุกข์ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นบุคคลผู้ที่จะดับตัณหาจะต้องปฏิบัติตนตามทางทั้ง8สายมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์จบแล้วโกณฑัญญะพราหมณ์ได้ส่งกระแสจิตตามพระสัทธรรมเทศนานั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้ความจริงถึงที่สุดข้อหนึ่งว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาหมายความว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมมีเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดนั้นจะดับได้ก็ต้องมีทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับเช่นทุกข์จะเกิดก็มีเหตุจากตัณหาความอยากหากดับตัณหาความอยากก็ต้องเดินตามทาง8สายท่านโกณฑัญญะจึงจับหลักพระพุทธศาสนาได้ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเกิดมีดับเป็นหลักปฏิบัติผู้ที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดจะต้องพิจารณาเรื่องเกิดเรื่องดับเป็นสำคัญจนในที่สุดโกณฑัญญะก็ได้เกิดธรรมจักสุขบรรลุอริยมรรคอริยผลในขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนามีนามว่าอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นพระรัตนตรัยจึงครบ3บริบูรณ์คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะรัตนตรัยทั้ง3นี้ย่อมมีส่วนเกี่ยวเนื่องถึงกันเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็รวมถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเมื่อกล่าวถึงพระธรรมเจ้า
ก็รวมถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เจ้าเมื่อกล่าวถึงพระสงฆ์เจ้าและพระธรรมเจ้าด้วยเพราะทั้ง3ประการนี้ไม่แยกจากกันโดยความหมายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราพุทธศาสนิกชนมีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันอสัญหบูชาที่จะมาถึงเนี้ยก็ชื่อว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเราพุทธศาสนิกชนไม่ปล่อยให้วันอสัญหบูชาเนี่ยล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ชื่อว่าสร้างสิ่งที่เป็นแก่นสารให้แก่ชีวิตของตนและได้ชื่อว่าได้สั่งสมบุญญาบารมีให้เกิดมีแก่ตนประการต่อมาได้สั่งสมบุญญาบารมีให้เกิดมีแก่ตนเป็นประการต่อมาและได้ชื่อว่าได้บูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสักการะบูชาหรืออมิสบูชาและปฏิบัติบูชาทั้งสองสถานดังนั้นโยมญาติทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมอนุดมแล้วยังพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตรัสรู้ตามที่ได้นามว่าพระรัตนตรัยพุทธรัตนังแก้วคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนังแก้วคือพระธรรมสังฆรัตนังแก้วคือพระสงฆ์ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรผู้คนบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนมารวมกันเราคือชาวอาเซียน11ประเทศอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมใฝ่ฝัน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์หลักสำคัญร่วมใจกัน1ประชาคมอุดมการรวมพลังทางการเมืองให้เรื่องชื่อความมั่นคงเป็นสื่อร่วมประสานสร้างเศรษฐกิจก้าวไกลไปพร้อมกันสารสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมมิงกะลาบาGood morning ASEAN เป็นคำชัวร์ Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนมาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026วันนี้ตรงครับขึ้น3ค่ำเดือน8 2ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสวท.บุรีรัมย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ 5:30 นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 6:00 นำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนครับหรืออาเซียนคอมมูนิตี้เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ก็เป็นระยะเวลา10ปี6เดือนกับอีก18วันครับที่11ประเทศมารวมกันเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเดียวกันในภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ถ้าเป็นสมาคมอาเซียนมีมานานแล้วครับนู่นเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2510ก็59ปีนะฮะก็จะเต็มอีกไม่กี่วันนี่เองครับโดยมีอาสาสมัครวิทยุชุมชนสวท.บุรีรัมย์มาทำหน้าที่ดำเนินรายการแปรเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับวันนี้คุณวีรยุทธ์กันบุญจงดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียงเมืองภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองเพราะกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM ครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองครับขอบพระคุณผู้ดูแลกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลชุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวท.บุรีรัมย์และแพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังครับที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดนะครับแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจโดยการโทรศัพท์เข้าร่วมรายการครับ0926633523ว่าจะเป็นบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนต้องถิ่นของท่านผู้ฟังนะครับหรือแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยอันนี้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ขออนุญาตนะครับทักทายอรุณสวัสดิ์ไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนรายการที่ติดตามชมที่ตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลน์แล้วก็ทักทายมาต้องกราบขออภัยครับไม่สามารถที่จะใช้ตามระบบได้เพราะอะไรครับเพราะโทรศัพท์นี่ก็มีข่าวนะฮะนี่เอาข่าวที่สำคัญนะครับมาบอกมากล่าวกันนะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี่โชคดีหรือเปล่าสำหรับท่านที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569ครับรางวัลที่1 639 214เลขหน้า3ตัวครับ683แล้วก็อีกตัว1709ครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะครับหรือ3ตัวหลังที่เราพูดกัน746แล้วก็อีกหมายเลข1ครับ427รางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ71นะครับก็แสดงความยินดีครับแฟนรายการที่ถูก สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับไอ้นี่เฉพาะรางวัลสำคัญนะส่วนรางวัลที่2ที่3ที่4ที่5นี่หรือท่านที่ไปสนับสนุนหวยนะครับที่เราว่าเลขบนดินนั่นก็นะเขาก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าได้รางวัลเท่าไหร่อะไรยังไงในเดือนกรกฎาคมนี้มีวันสำคัญที่ให้พวกเราได้ร่วมนะครับปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายแรกเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์กราบสวัสดีครับคุณป้าบรรเทาเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยคุณป้า
1: ทางวิทยุฟังมีกี่นี่โอ้ยเสียงดังฟังชัดทะลุโป๊ะโป่ง
0: ครับผม
1: แต่ว่าทางโทรศัพท์ได้ยินเสียงอาจารย์ยังก็เสียงนางมีเนี่ย
0: นี
1: ่ก็เข้าใจอยู่ยังไม่ได้ปรับปรุงเลยน้องเต้บอกอยู่
0: ครับ
1: จ้ะไม่ถูกดอกอาจารย์คิดหวังตามเคยนั่นแหละ
0: โอ้นี่อุดหนุนไปกี่ใบป้างวดนี้
1: ซื้อกี่ใบวันนี
0: ้นั่นแหละสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: นิดหน่อยแค่สองสามใบแค่นั้นแหละ
0: เออนั่นแหละ
1: จ้ะไม่มีโชคทางนี้อาจารย์แต่ว่าจะช่วยเหลือรัฐบาลไปเนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้ยจะลองถูกนี่จะเลี้ยงข้าวโหน้องตี้อย่างดีนั่นแล้ว เลี้ยงขนมจีนน้ำยาน้องๆสวทชทุกคน
0: ครับผม
1: แต่ว่าผิดหวังเนาะ
0: ครับไม่ถูกก็เลี้ยงได้ป้า
1: ไม่ถูกก็เลี้ยงได้ทุกวันนั่นแหละมีเฉพาะกับเขาหลวงตาสง่านั่นแหละ
0: ครับผมอนุโมทนาบุญด้วย
1: อาจารย์มันไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวฟังทางวิทยุต่อดีกว่า
0: ครับผมครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ครับอาจารย์
0: ครับขอบพระคุณมากครับกับวันสำคัญก็คือวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ถัดมาอีก2วันครับต่อกันเลยนะวันที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชานะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาเนี่ยจะเข้าพรรษาแล้วนะนะครับนะฮะเมื่ออาสาฬหบูชานะครับทัดมาอีกวันหนึ่งนั่นเองครับขึ้น15ค่ำเดือน8 2นี่วันสำคัญครับเลื่อนมานะจากเพราะว่าปีนี้มีเดือน8 2หนครับ8แรกตอนนี้เข้า8 2แล้วนะครับดังนั้นตามความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนนะครับว่าปีไหนก็แล้วแต่ครับมีเดือน8 2หนนี่จะแล่งยาวว่าอย่างนั้นนะครับก็กลับมาประจวบเหมาะกับสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญนะครับที่มีการคาดการกันว่าปีนี้จะแล้งยาวด้วยนะครับฝนจะทิ้งช่วงนั่นเองเอ้าเดี๋ยวในช่วงรายการเราเรื่องเมืองแปะนะครับคงจะมีผู้รักผู้ใหญ่มาพูดเรื่องนี้ให้ฟังครับส่วนฟุตบอลโลกครั้งที่23อ่ะฟีฟ่าเวิลด์คัพนะครับหรือที่เราเรียกกันนะครับง่ายๆก็คือฟุตบอลโลกนั่นเองครับที่มีสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะเนี่ยครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อเราอดรับอดนอนกันมาหลายวันนะครับแต่ที่บ้านนี่รับโทรศัพท์แบบสมัยใหม่นี่ไม่ได้โอ้ขอโทษนะฮะรับการถ่ายทอดสดแบบสมัยใหม่ไม่ได้ครับต้องใช้ระบบสมัยเก่าอยู่นั่นก็คือต้องเป็นแผงครับเป็นหนวดกุ้งสำหรับเสาอากาศในรอบรองชนะเลิศนี่อาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2ประตูต่อ1อีกคู่หนึ่งก่อนหน้านั้นครับสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0และนั่นในชิงที่3นี่อังกฤษจะเจอกับฝรั่งเศสครับชิงชนะเลิศนี่อาร์เจนตินาเจอกับสเปนนะครับนอนดึกอีก2วันนะดังนั้นนะครับเช้าๆนะครับของวันที่18นะฮะก็จะเข้าวันที่19ละพูดง่ายๆนะครับอังกฤษเจอฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตอนดึกๆเช้าของวันที่20ก็คือวันที่เป็นคืนวันที่10 19ครับก็มันไม่ตรงกับเวลาบ้านเรานะเอายังไงเช็คเวลาอีกดีๆอีกสักนิดหนึ่งนะครับอาร์เจนตินาเจอครับสเปนเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนก็ว่ากันนะครับสำหรับคอฟุตบอลนะครับแต่ที่น่านักใจมากที่สุดก็คือสถานการณ์ใน สงครามในตะวันออกกลางครับกลับมารอบใหม่แล้วหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดวิบัติการโจมตีเป้าหมายทางด้านการทหารของอิหร่านนะครับแล้วก็ประกาศยกเลิก MOU ที่บันทึกความเข้าใจที่ทำกันมากับประเทศอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนครับโจมตีอย่างนักเลยนะครับในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นี่มีภาพข่าวที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายอย่างนักในเขตชายฝั่งภาคใต้ของอิหร่านโดยการโจมตีหลายระลอกครับของกองทัพสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากพอสมควรละขณะที่อิหร่านเตรียมตอบโต้คืนนะครับถล่มฐานทัพในจอร์แดนแล้วก็คูเวตด้วยแต่ที่นี่ปัญหาก็ตามมานะครับสำหรับสถานการณ์ของโลกนั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาครับประกาศเก็บค่าคุ้มครองนี่เลยครับเก็บค่าคุ้มครองเรือพาณิชย์ต่างๆที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ประกาศแล้วนะครับว่าห้ามอิหร่านเก็บสหรัฐอเมริกานี่มาเก็บเองซะแล้วครับก็ตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับได้มีข้อตกลงประกาศบอกไปยังประเทศต่างๆนะครับในตะวันออกกลางที่มีเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซว่าสหรัฐอเมริกาจะเก็บค่าคุ้มครองละนะครับพูดง่ายๆก็คือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีของอิหร่านครับไม่ใช่เฉพาะประเทศในช่องแคบฮอร์มุซนะครับหรืออ่าวเปอร์เซียเท่านั้นนะครับเรือพาณิชย์อื่นๆของชาติอื่นๆที่ผ่านช่องแคบตรงนี้ด้วยก็จะถูกเรียกเก็บนั่นเองก็ทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกคงจะพุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราอิ่มอกอิ่มใจครับการลดราคาน้ำมันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนประเทศมาเลเซียหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนมาดูสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียรายละเอียดการเยือนอย่างเป็นทางการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไปที่เมืองปูตราจายานะครับซึ่งเป็นเมืองรักอีกเมืองหนึ่งของประเทศมาเลเซียแล้วก็กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงครับประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านก็ให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของทั้งสองประเทศนะครับก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมนั่นเองครับซึ่งนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการหารือระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็คือดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมเป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ไปเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันหนึ่งในผลสำเร็จครับก็คือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าการลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมในวันนี้นะครับเนี่ยเมื่อที่ผ่านมานะครับเปิดแล้วนะด่านนี้นะครับซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันโครงสร้างโครงการสำคัญครับเช่นการกลับมาเปิด เดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลครับเมืองกัวลาปะลิตซึ่งเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพมหาดใหญ่บันเตอร์เวิร์นแล้วก็การฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุงไหงโกลกลันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับซึ่งการทำให้เกิดโครงโอกาสสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศนะครับเขาก็บอกว่าจะมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในอนาคตครับอยากจะรู้ว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานี่ประมาณเท่าไหร่ก็เอาประมาณสัก32บาทนะครับคูณเข้าไปนะครับก็คือความสำเร็จที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรุฬห์นะครับไปเยือนประเทศมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเอามาดูหัวข้อข่าวที่สำคัญนะครับในหนังสือพิมพ์เดลินิวก็บอกว่าเลิกค่าคุ้มครองหอมมุดเลิกค่าคุ้มครองนี่ก็คือสหรัฐอเมริกาบอกก่อนหน้านั้นนั่นนะครับบอกก่อนหน้านั้นนะแต่ล่าสุดนี่ประกาศแล้วว่าเก็บค่าคุ้มครองแน่นอนครับก็ต่างทั้งสองฝ่ายก็ต่างถล่มละนะครับสหรัฐอเมริกานี่ถล่มเป้าหมายสำคัญทางทหารในขณะเดียวกันอิหร่านก็โจมตีเป้าหมายทางทหารนะครับของสหรัฐอเมริกาในประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับแล้วก็มีข่าวใหญ่นะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยฟัน500โอ้ขออภัยครับฟัน 5,817 ตำแหน่งโกงสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพิกถอนรายชื่อในวันที่23กรกฎาคมนะครับลูกหลานของเราโดนบ้างหรือเปล่าครับก็มีข่าวออกมานะว่าบุรีรัมย์ก็อาจจะมีนะครับบุรีรัมย์ก็อาจจะมีที่จะโดนด้วยนะครับอ้าวก็ใจหายตุ่มๆต่อมๆแหละครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็เจาะลึกประเด็นในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยที่สถานเรืองลมนะครับโรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเขาพบฉนวนกันความร้อนต้นต่อไฟนรกโรงเบียร์ครับทำควันพิษฟุ้งกระจายทั่วสลดเขาบอกว่าดินทศกัณฐ์ในที่นี้ก็คือศิลปินวงดนตรีทศกัณฐ์ที่เล่นอยู่ในคืนวันนั้นนะครับก็ทำให้ในตอนนี้ล่าสุดนะมีผู้เสียชีวิตนี่เพิ่มขึ้นเป็น33รายแล้วนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยลั่นเตรียมรื้อกฎหมายอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสถานบันเทิงว่าจะต้องมีประตูทางหนีไฟแบบฉุกเฉินหลายๆประตูนะครับไม่ใช่มีประตูเดียวหรือมีประตูแล้วก็ล็อกกุญแจไว้นะครับทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็หนีออกไม่ทันนั่นเองครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกเช่นเดียวกันครับมติเพิกถอนท้องถิ่นฟัน 5,814 ลายพบพิรุธคะแนนอนุทินหารือทีมสอบนะครับแล้วก็มีการยกข้อหานะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นะครับจะเพิกถอนในวันที่23กรกฎาคมนี้หลังพบเงื่อนงำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้คะแนนแก้ลำดับที่อะไรหลายๆอย่างครับฟุตบอลโลกมีภาพนะครับที่ทีมสเปนแข่งขันกับทีมฝรั่งเศสที่เราทราบไปว่าฝรั่งเศสแพ้ไป2ประตูต่อ0ประตูต่อ2นั่นเองครับมาดูช่องแคบฮอมุดครับรายละเอียดว่ายังไงโอ้นี่มีข่าวชายแดนไทยครับเมียนมาครับมาดูนิดนึงนะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่ามีกระสุนนะครับข้ามแดนมาตกฝั่งไทยอีกแล้วนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์สังกัดชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาจังหวัดตากเปิดเผยว่าจากการสู้รบระหว่างกองทัพรัฐบาลเมียนมา ยังคงใช้เครื่องบินรบลำเลียงลูกระเบิดมาทิ้งใส่ฐานที่มั่นของกองกำลังกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติอย่างหนักที่บริเวณบ้านป่าซักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาเมื่อเย็นวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทำให้ลูกปืนคอแล้วก็ลูกกระสุนปืนกลไม่ทราบฝ่ายล่ำเข้ามาในเขตอธิปไตยไทยในพื้นที่บ้านห่วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย4หลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตครับชุดทหารราชมนูกองร้อยทหารราบที่1411กับตำรวจตะเวนชายแดน346เข้าตรวจสอบแล้วก็ได้ทำการเก็บกู้ทำลายระเบิดเรียบร้อยแล้วพร้อมทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายชุมชนนำไปดูแลแล้วก็ปลอบขวัญประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับส่วนช่องแคบพอมุดเอาสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงนะครับฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตมีทหารเสียชีวิต17นายจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐอเมริกาต่อฐานทัพแห่งหนึ่งที่เมืองบัมปูทางตอนใต้ของอิหร่านครับแล้วก็มีข้อมูลจากบริษัทติดตามการเดินเรือเคปเลอร์ก่อนว่ามาตรการปิดล้อมของสหรัฐมีผลบังคับใช่มีเรือพาณิชย์11ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุด9ลำใช่เส้นทางชายฝั่งอิหร่านประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ำมันเปล่า3ลำแล้วก็ซุปเปอร์แทงเกอร์ที่บรรทุกน้ำมันดิบประมาณ2ล้านบาร์เรลรวมทั้งบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมก๊าซปิโตรเลียมเหลวเมทานอลแล้วก็แร่เล็กขณะที่ไม่พบเรือบรรทุกน้ำมันหรือก๊าซที่มุ่งไปรับสินค้าจากประเทศผู้ผลิตรายอื่นในอ่าวเปอร์เซียครับยืนยันนะครับอิหร่านยืนยันว่ายังปิดช่องแคบฮอร์มุดอีกครั้งพร้อมตอบโต้สหรัฐอเมริกาโดยการใช้โดรนโจมตีฐานทัพอันฮัสลักในจอร์แดนซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการและเป็นสถานที่ประจำเครื่องบินขับไล่ F-18และโจมตีศูนย์สนับสนุนด้านโลจิสติกของกองทัพสหรัฐฐานมินาอับดุลเลาะที่คูเวตด้วยนะครับแฟนรายการวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะจะมีการไม่ใช่ละเดือนนี้นะวันไหนอะไรยังไงติดตามทางเพจนะครับจะมีการสมัครวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนที่จะมีขึ้นประมาณต้นปี2570นะติดตามนะสำหรับสายวิ่งทั้งหลายนะครับกับรายการคุยข่าวช่วงนี้กับประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากเอาไว้ครับบ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมจบด้วยเพลงสมสารนะครับที่ท่านนายกร้องกับน้องเนเน่นะครับแต่เป็นผลงานของโลโซโดยเสกโลโซครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งที่แม่นยำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้วยนาวรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์

0: ันษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าก
1: ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำและทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีโทรมาศของสสน.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนำมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในหลายมิติสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงภัยได้ละเอียดจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก่อนนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ชำระค่างวดทุกวันที่5ของเดือนหากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดทันทีพร้อมชำระเบี้ยปรับทั้งหมด
3: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระ15ปีให้รักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขโดยต้องชำระค่างวดในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทางนี้หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้สะสมครบ6งวดไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือผิดนัดเพียง1งวดในกรณีที่เหลือระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า6งวดจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดและส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันทีซึ่งกยศ.จะดำเนินการดึงเบี้ยปรับทั้งหมดที่เคยตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาและนำเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมายต่อไปดังนั้นกยศ.จึงขอย้ำให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการปลดภาระผู้ค้ำประกันและรับส่วนลดดอกเบี้ยปรับเมื่อจบสัญญาตลอดจนเป็นการส่งต่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเวทีจับคู่ตำแหน่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มโอกาสมีงานทำผลักดันแรงงานไทยสู่ระบบการจ้างงานใหม่
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานพบปะเจรจาระหว่างองค์กรผู้ส่งไทยและองค์กรผู้รับญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศภายใต้นโยบายเรียนได้งบจบได้งานส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิรูประบบรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามโครงการ ESD กับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเจรจาธุรกิจผลักดันความร่วมมือสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานดูแลการจัดส่งแรงงานอย่างถูกต้องและให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและการปรับตัวก่อนเดินทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างญี่ปุ่นและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยมีอาชีพที่มั่นคงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

0: พลักษณ์ที่ดีของประเทศ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับนายพิสิทธิ์วงเถียรธนาหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะ
1: สวัสดีครับคุณตาสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับ
0: ค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวข่าวสารดีๆนะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะพอเราเจอกับหัวหน้าปภแล้วเราก็ต้องมาพูดคุยถึงในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของมีเรื่องของน้ำเรื่องของภัยต่างๆที่ อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราด้วยนะคะช่วงนี้ก็พูดถึง อากาศสักหน่อยนะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะในบางพื้นที่อยู่นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีครึ้มๆอยู่เกือบทุกวันนะแต่ว่าฝนก็ตกไม่ค่อยมากนะคะ
1: ครับก็เรียกเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ะ
1: นะครับที่คาดการเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศไทยช่วงฤดูฝนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
0: ค่ะ
1: เรียกข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยในพื้นที่บริบทของแต่ละภาคเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลย
0: ะ
1: นะครับจะมีบางภาคที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นภาคใต้กับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานแต่ว่าเป็นช่วงบนนะครับทางโซนตอนใต้เนี่ยจะอีสานใต้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นเขาฝนตกกันเนาะน้ำท่วมด้วยแต่ของเรานี่ยังต้องรอน้ำฝนนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่วันที่10-15ไปจนถึงวันที่19เนี่ยก็จะมีฝนตกบ้างแต่ไม่มากนะครับจะมากก็เห็นทางท่านรองอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับได้ให้การให้ข้อมูลว่าช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยจะเป็นภาวะที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งคืองานฝนตกน้อยอาจจะมีภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงปรากฏนะครับคือฝนตกปริมาณน้อยหรือฝนไม่ตกติดต่อกันหลายวัน
0: ค่ะ
1: นะครับจะไปตกหนักก็หลังสิงหาถึงช่วงตุลาครับ
0: ค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีมืดครึ้มค่ะหัวหน้าจริงๆเนี่ยอย่างสัปดาห์นี้ที่ดูมาเนี่ยมันมีมืดครึ้มมันมีลมนะลมเนี่ยแรงหลายวันเลยแต่ว่าฝนเนี่ยก็จะมีแค่มารินดินบ้าง
1: ใช่คือสถานการณ์ของเราเนี่ยจะเป็นอบอ้าว
0: ค่ะ
1: นะครับสังเกตได้ว่าช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าอากาศจะดี
0: ค่ะ
1: พอช่วงบ่ายจะเริ่มร้อนพอสักจะกลับบ้านเนี่ยฝนตั้งเขายังดีนะไม่เหมือนช่วงต้นเดือนต้นเดือนนี่ฝนเลิกงาน
0: ใช่ฝนตกหนักเลยทีเดียวนะ
1: แต่ตอนนี้คือพอกลุ่มเมฆมันจับตัวแต่ว่าปริมาณความหนาแน่นของเมฆมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนที่ตกออกมาได้
0: ะ
1: นะครับก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือตกแบบตกปล่อยๆไม่เล็กๆให้รำคาญตัวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้ตกลงมาแบบที่เป็นเม็ดฝนที่เราต้องการนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรื่องของการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศก็อยากให้ทางท่านผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญเนี่ยตอนนี้มันก็พวกงานหลายฝ่ายคาดการณ์อย่างที่เราคุยกันทุกสัปดาห์นะมันจะทวีเป็นซูเปอร์เอลนีโญเป็นสตรองเอลนีโญนั่นหมายความว่าตอนนี้ปีนี้น้ำจะน้อยอากาศจะร้อนนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมคือเรื่องการกักเก็บน้ำใช้ในเรื่องการอุปโภคและบริโภครวมถึงภาคการเกษตร
0: ปีนี้เนี่ยเราได้ยินบ่อยมากเลยในเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญนะคะอย่างที่หัวหน้าบอกไปก็คือปกติเนี่ยเราอาจจะเจอในเรื่องของเอลนีโญแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญ
1: ใช
0: ่มันมีความน่ากลัวยังไงบ้างคะ
1: คือเอลนีโญกับเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่แห้งแล้งเนาะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระมัดระวังตัวเรื่องฮีทสโตรกใช่ไหมครับเรื่องของภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้
0: ะ
1: นะครับจะแตกต่างกับลานินญาคือภาวะน้ำมาก
0: ะ
1: นะครับตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์กระแสน้ำของเขาเรียกของโลกอะนะแล้วก็แต่เรื่องของเอลนีโญเนี่ยจริงอะไม่ได้เกิดทุกปีนะครับอาจจะแบบว่า3ปี4ปีมาครั้งแต่ปีนี้มันมาแล้วมาแรงก็อย่างที่บอกไปไม่ใช่ภาวะโลกร้อนแล้วมันเป็นภาวะโลกรวน
0: ะ
1: นะครับสลับกลับไปกลับมาแล้วก็มีความก็เรียกความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกเราเนี่ยเท่าที่ เราได้ดูจากงานวิจัยเนี่ยนะครับคือว่าตอนนี้พื้นที่สีเขียวน้อยลงนะครับแล้วเราไปก็เรียกทําอุตสาหกรรมที่มันก่อมลพิษอะไรเงี้ยประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการบุกรุกป่าการสร้างสิ่งถาวรวัตถุที่ไปกั้นทางน้ำอะไรเงี้ยบางที่ที่ไม่เคยน้ำท่วมปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมเพราะเราไปสร้างขวางทางน้ำอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือพูดง่ายว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันรักโลกนะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดถึงเรื่องอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกด้วย
0: ค่ะก็เราพูดถึงบ่อยเลยในเรื่องของอนิยมเพราะว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการกักเก็บน้ำด้วยนะคะแล้วก็เตรียมรับมือในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมความพร้อมแล้วก็รับรู้ถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้ด้วยรวมไปถึงบ้านของเราด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็อยากให้เราได้เขาเรียกติดตามนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆจะเดินทางก็อยากให้ดูข้อมูลข่าวสารก่อนจังหวัดที่เราจะไปฝนตกไหมมีพายุเข้าหรือเปล่าเส้นทางการจราจรเป็นยังไงเพราะบางท่านเนี่ยเหมือนจะไปภาคใต้อย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวไม่ได้ศึกษาเส้นทางเลยพอไปทางปิดอย่างเงี้ยครับในจังหวัดเราตอนนี้ปลอดภัยนะ
0: บุ
1: ร
0: ี
1: ร
0: ั
1: มย์เราปลอดภัย
0: เห็นว่าบ้านเราปลอดภัยจะไปเที่ยวไหนก็ได้แต่ที่อื่นเขาไม่ได้ปลอดภัยเหมือนเรา
1: ใช่ต้องคัดการล่วงหน้าแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในมือแล้วก็พยายามดูแอปพลิเคชันของราชการเช่น Thai Disaster Alert นะครับก็จริงอยากจะสอนวิธีโหลดเดี๋ยวมาครั้งหน้านะเดี๋ยวจะพูดวิธีใช้ฟัง
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญทีนี้พอพูดถึงเอลนิโญแล้วเนี่ยก็มาดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวสารก็คงจะได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชนประทานทางปภก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการลำเลียงน้ำกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าเล่าให้พี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ฟังกันหน่อยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็สืบเนื่องมาจากเรื่องแรกนะที่เราคุยเรื่องภาวะเอลนิโญนะ
0: ค่ะ
1: ทําให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะขาดแคลนน้ํานะครับแต่ว่าในช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรายังมีแหล่งน้ําต้นทุน
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างเช่นลํามาดเนาะที่อําเภอลําไปมาดนะครับประเด็นฝ่ายบ้านยางซึ่งเราใช้เป็นก็เรียกจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับโดย ความร่วมมือของ3หน่วยงาน
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยสำนักงานปภจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ปภเขต5นครราชสีมาและกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบส่งระยะไกลเนื่องจากว่าการสูบส่งน้ำเนี่ยเราต้องสูบน้ำแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไปเติมลงในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คือห้วยจระเข้มากนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการสูบทอยลงบ่อเพื่อส่งเข้าสู่สถานีสูบของทางหน่วยงานที่มีหน้าที่คือชลประทานเนี่ยสูบส่งไปที่ลำรางผ่านเส้นทางต่างๆที่จะต้องชาวบ้านจะต้องใช้ร่วมกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราให้ความสำคัญนะว่าเกษตรกรก็ต้องมีน้ำในการเพาะปลูกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำกินน้ำใช้ในส่วนของภาคการผลิตคือประปานะครับซึ่งอ่างห้วยจระเข้มากเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่เราใช้ในการผลิตประปาเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนะครับแล้วก็ดูแลคนในจังหวัดบุรีรัมย์เราครับ
0: อันนี้ก็จะเห็นภาพเนี่ยถ้าเอาคุณผู้ชมติดตามรับชมกันอยู่ทาง Facebook Live ก็จะได้เห็นภาพน้ำเราเห็นเหมือนเยอะนะแต่ว่าปริมาณในการใช้ในแต่ละวันก็เยอะเช่นเดียวกัน
1: ใช่คือสูบเข้ามาได้100เนี่ยกว่าจะไปถึงอ่างเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก60เพราะระหว่างทางก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่ใช้ในการเพาะปลูกแล้วก็สูญเสียไประหว่างทางจากเขตรั่วซึมต่างๆนะครับตอนนี้เราก็พยายามไปปิดรูรั่วนะครับตั้งแต่จุดติดตั้งเครื่องสูบก็คือฝายนะครับส่งเข้าสู่ระบบของสถานีสูบส่งไปที่ลำรางเมื่อสักครู่ที่ออกจากท่อเนี่ยนะครับก็จะผ่านหลายตำบลเลยผ่านสแกโพงใช่ไหมผ่านสวายติกแล้วก็เข้ามาที่ตัวอ่างจระเข้มากเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราต้องการน้ำให้มาเก็บสะสมเพราะอ่างห้วยจระเข้มากเนี่ยเป็นก็เหมือนว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยนะในการหล่อเลี้ยงระบบเรื่องของประปาต่างๆปริมาณน้ำตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 55%
0: 55%
1: ครับ
0: คาดการณ์ว่าจะใช้ไปจนถึง
1: ถ้าดูเนี่ยจากหลายฝ่ายเนี่ยบอกปีนี้พอแต่ปีหน้าไม่แน่เราก็เลยต้องรีบสูบก่อนเพื่อเติมน้ำที่เราใช้ไปแต่ละวันเพราะว่าน้ำที่มาเติมเนี่ยไม่ใช่ว่าเติมแล้วจะอยู่คงที่นะครับมันจะมีการใช้งานกับการระเหย
0: ด้วยยิ่งอากาศร้อนมาก
1: ๆ
0: ยิ่งระเหยมากนะคะในเรื่องของการใช้น้ำหรือว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยพี่น้องประชาชนเราก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย
1: ครับก็คือต้องหนึ่งก็คือขอความร่วมมือเลยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะเราจะบอกประหยัดก็คงบางทีปฏิบัติไม่ประหยัดยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ารู้คุณค่าอย่างเช่นท่านรู้แล้วว่าวันนี้ท่านจะเพาะปลูกใช่ไหมครับท่านเก็บน้ำแล้วก็ท่านมีน้ำสำรองไว้รวมถึงเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ต่างๆพยายามอาบน้ำอย่าไปเล่นน้ำเยอะใช่ไหมครับอาบอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ในภาคครัวเรือนทำความสะอาดชะล้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแต่ว่าในภาคเกษตรเนี่ยเราเหมือนเราให้บริการเพื่อเพราะพี่น้องประกอบอาชีพแล้วก็เกษตรกรเป็นอาชีพหลักของคนในย่านนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เลยต้องเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกษตรกรไม่มีน้ำผลกระทบต่อมาคือพืชผลทางการเกษตรก็จะได้รับผลกระทบถ้าพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบไม่มีส่งตลาดคนที่จะได้รับผลกระทบต่อมาก็คือประชาชนผู้บริโภคก็จะไม่มีผักไม่มีข้าวไม่มีเขาเรียกอะไรอาหารรับประทานความมั่นคงทางอาหารก็จะกระทบไปด้วย
0: ถ้ามีก็อาจจะมีในราคาที่สูงขึ้นอีก
1: ใช
0: ่นะคะฉะนั้นก็พี่น้องเราก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยในเรื่องของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
1: ถูกต้อง
0: จะบอกว่าประหยัดก็อาจจะยากหน่อยนะ
1: ก็ใช้โดยที่ว่าเรารู้ว่าน้ำมันมีน้อยอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขอความร่วมมือคือเพื่อง่ายกิจกรรมที่อยากจะใช้น้ำมากอะไรเงี้ยนี้ช่วงนี้จะต้องงดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องการเพาะปลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องขอความร่วมมือเพราะบางท่านเนี่ยปลูกนอกฤดูนะ
0: ค่ะ
1: จริงน้ำจะใช้เยอะช่วงสิงหาถึงช่วงธันวาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะปลูกวันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่อแต่ทีนี้เราปลูกก่อนวันแม่ไงบางท่านก็จะแบบสูบน้ำเข้ามาเต็มที่เลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ฉะนั้นก็พี่น้องที่ทำนาเนาะบางท่านอาจจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำนาเพราะว่ามันต้องกินข้าวหรือว่าต้องขายข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ้าหากว่าปลูกพืชผักอะไรต่างๆก็อยากจะขอให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
1: ก็อย่าปลูกเชิงเดี่ยวเขาเรียกให้ปลูกเชิงผสมผสานนะสลับกันพืชที่ใช้น้ำน้อยก็มีพืชที่ใช้น้ำเยอะก็มีช่วงนี้น้ำน้อยแล้วก็ปลูกสลับแล้วก็ทำให้เราไม่ไปแย่งตลาดกันเรามีพืชผักผลไม้หลากหลายนะครับแล้วก็มีรายได้ตลอดทั้งปีต้องวางแผนในนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอ
0: ค่ะ
1: นะครับรวมถึงหน่วยงานด้านการและวิชาการส่งเสริมการเกษตรจะต้องก็ไปให้ความรู้เกษตรกรด้วยควบคู่กันไป
0: ค่ะอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องเราในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณน้ำมีอะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องของน้ำในบ้านเราในช่วงนี
1: ้ก็ตอนนี้นะครับก็ต้องขอความร่วมมือเนื่องจากว่าตอนนี้เราสูบน้ำแล้วก็จะมีประชาชนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็ขออนุญาตใช้ช่องทางนี้สื่อสารก็คือเพื่อว่าตอนนี้เราเติมน้ำให้เต็มก่อนและท่านก็ยังสูบได้แต่เราต้องมาตกลงกติกาว่าไม่ใช่สูบตลอด24ชั่วโมงนะครับอาจจะมีช่วง
0: ใส่นาตัวเอง
1: ใช่พอสูบใส่นาท่านเนี่ยมันก็จะกระทบกับเรื่องการเก็บน้ำในอ่างนะครับท่านใช้ได้เราก็มีน้ำอาจต้องมาคุยกันก็คือเป็นกติกาชุมชนอาจจะกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเชิญลูกบ้านมาคุยนะครับแล้วตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ออกคำสั่งชุดเฉพาะกิจจ้างการรับรู้เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ำนะครับเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าเนี่ยตอนนี้น้ำมันไหลมาลำรางแล้วบางท่านไม่ทราบว่าเรากำลังสูบอยู่ไงว่าหู้น้ำมาเยอะจุ่มหัวพญานาคลงไปเลยสูบแล้วเราก็รอน้ำปลายทางทำไมน้ำไม่มาอ๋อมันระหว่างทางมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยต้องขอความร่วมมือนะครับว่าท่านเห็นภาพจากในจอเนี่ยก็อ่างห้วยจระเข้มาตอนนี้น้ำแห้งนะเราต้องเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศด้วยแล้วก็เรื่องของการมีน้ำดิบเพียงพอในการเข้าสู่ระบบในการบำบัดหรือกรองเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ
0: ค่ะหัวหน้าอธิบายการลำเลียงน้ำในครั้งนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราเห็นมีท่อใหญ่ๆเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าเออเอาไปยังไงตั้งแต่จากอำนาจมาจนถึงห้วยจระเข้มา
1: คือเราไม่ได้ต่อท่อแบบเป็นท่อน้ำตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่อน้ำนี่เราต่อเฉพาะจุ่มลงในแหล่งน้ำธรรมชาติก็คือแม่น้ำลำคลองเนี่ยเพื่อสูบขึ้นมาไว้ในเขาเรียกในบ่อที่เราสะดวกต่อการที่จะสูบเข้าสถานีคือเครื่องสูบน้ำของปภ.เนี่ยไปตั้งอยู่ที่บ ริเวณพื้นที่ของชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นเนี่ยเราใช้สายส่งสูบเข้าไปในหน้าสถานีสูบเพื่อให้น้ำมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งเข้าท่อตอนนี้น้ำมันต่ำกว่าท่อเราต้องดันน้ำเพื่อให้น้ำมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยฮะในแนวเราเห็นช่องว่างระหว่างสะพานกับน้ำไหมตอนนี้น้ำมันอยู่ต่ำมันทำให้ท่อไม่สามารถดูดสูบเข้าไปในสถานีได้ตอนนี้น้ำมันสามารถสูบเข้าไปได้แล้วมันจุ่มถึงท่อแล
0: ้
1: วนะครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราตอนนี้เราต้องภาวนาให้เทวดาเนี่ยโปรยฝนลงมาด้วยเพราะว่าน้ำที่เราสูบเนี่ยมีทั้งน้ำที่เป็นน้ำต้นทุนเดิมที่ไหลมาจากแม่น้ำที่เราใช้ร่วมกับหลายจังหวัดหลายพื้นที่ถ้ามีน้ำฝนลงมาเติมก็จะช่วยให้เรามีเขาเรียกอะไรมีความหวังมากขึ้นนะครับ
0: เส้นทางการลำเลียงจากโอมาตาม
1: สามสิบกิโล
0: สามสิบ
1: กิโลเนี่ยเราก็ตั้งแต่ฝ่ายบ้านยางที่อำเภอ
0: ลำปาง
1: มาศตำบลบ้านยางเนี่ยก็ไหลมาบรรจบที่สแก่โพงอำเภอเมืองนะครับจากนั้นแล้วก็ค่อยๆไหลไปลงสู่อ่างห้วยจระเข้มากตามเส้นทางเลยมันเป็นเส้นทางแบบเขาเรียกคลองของชลประทานนะฮะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของพวกวัชพืชที่ปกคลุมระหว่างทางตอนนี้ก็ให้ชาวบ้านจิตอาสารวมถึงผู้เกษตรกรที่อยู่ละแวกนั้นเนี่ยที่เขาเห็นความสำคัญของความร่วมมือเนา
0: ะ
1: เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนที่ได้ประโยชน์จากน้ำระหว่างทางมันเป็นประโยชน์ของคนทั้งเมือง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนจังหวัดเวลาไม่มีน้ำใช้ไปอีก2ปี
0: ค่ะคุณนะคะแล้วน้ำจากแหล่งน้ำที่เราไปสูบมาเนี่ยมันมีปริมาณมากขนาดไหนคะ
1: ตอนนี้ยังเพียงพออยู่เพราะว่ายังไม่เขาเรียกอะไรครับยังไม่แรงมากนะแต่ถ้าช่วงสิงหาเนี่ยที่บอกไปว่าน้ำมีเท่าเดิมแต่คนใช้มากขึ้นตรงนี้มันก็จะแย่งกันกินแย่งกันใช้นะครับแต่ตอนนี้ต้องเป็นเรื่องการบริหารจัดการระหว่างจังหวัดที่เป็นน้ำต้นทางเนี่ยน้ำมันไหลมาจากทางนครราชสีมาด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้น้ำมันไหลไปเรื่อยๆไปลงอุบลไปลงอะไร
0: กรุง
1: เทพ
0: ฯเนี่ย
1: เราต้องดึงมาก่อนเขาเรียกหน่วงดักกักชะลอเพราะว่าเราเนี่ยเราไม่ได้เรียกอะไรพื้นที่เราเนี่ยการทำแก้มลิงหรือว่าการทำแหล่งเก็บน้ำเล็กๆเงี้ยมันยังไม่มีเยอะมากนะครับแนวคิดนี้จริงๆผมตั้งแต่ผมเป็นปภ.จังหวัดขอนแก่นนะครับจริงเนี่ยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดขอเอ่ยชื่อนะเป็นความดีนะครับท่านไกรสอนกองฉลาดเนี่ยได้พูดเลยว่าเราต้องทำสงครามกองโจรกับน้ำคือน้ำมาปุ๊บต้องไปเก็บไปดักไปฉวยโอกาสเอาน้ำมาเก็บตามไหลเขาตามอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาของบุรีรัมย์เนี่ยจะยากเพราะว่าเราดินเราไม่ใช่แบบดินที่เป็นดินเก็บน้ำหรือเป็นดินทรายอะไรเงี้ยมันน้ำมาปุ๊บมันก็ไหลละเหยอะไรเงี้ยถ้าจะทำต้องทำเป็นเขื่อนแบบว่าเป็นอะไรที่มันเป็นถาวรวัตถุซึ่งเราก็ต้องไปคุยเพราะว่าตอนนี้เราเขาเรียกอะไรพื้นที่เราอาจจะไม่เหมาะกับการทำโครงการขนาดใหญ่แบบนั้น
0: ค่ะพี่น้องเราก็ช่วงนี้ถ้าหากว่าเห็นการลำเลียงน้ำนะคะก็อย่าเพิ่งดักสูบไปนาตัวเองหมดนะนะคะต้องเห็นใจผู้ที่อยู่ปลายทางด้วยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราทีนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่ต้องบอกว่าโหเมื่อสัปดาห์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงจะได้เห็นข่าวกันเยอะเลยในเรื่องของอัคคีภัย
1: ไฟไหม้สถานบริการซึ่งเราบอกเลยว่าขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเราเห็นตั้งแต่ซานติก้าผับนะมันก็ยังเกิดขึ้นละครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเงี้ยนะครับโดยความอันนี้ก็จริงๆเกิดจากความประมาทของมนุษย์ที่เป็นเจ้าของกิจการเนาะอันนี้ผมต้องนำเรียนด้วยความเขาเรียกอะไรครับด้วยความให้ข้อมูลอย่างถูกต้องนะว่าสถานบริการที่เกิดเหตุเนี่ยจริงเนี่ยเป็นร้านอาหาร
0: ใช่ค่ะจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร
1: ใช่แต่ว่าพอมีการแสดงเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นสถานบริการอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการเข้าไปดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยนะเพราะมันเป็นช่องว่างพอเป็นร้านอาหารเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้กำหนดไม่ได้บังคับนะพอเป็นสถานบริการรูปแบบเป็นสถานบริการแต่ว่าต้นเรื่องไม่ใช
0: ่
1: มันก็เลยทำให้ระบบความปลอดภัยในอาคารมันไม่ได้ถูกติดตั้งตั้งแต่ต้นนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูทางหนีไฟก็ถูกล็อกใช่ไหมครับรวมถึงสปริงเกอร์พวก ระบบไฟระบบน้ำที่จะช่วย
0: ดับไฟ
1: ช่วยป้องกันเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ทางเข้าทางออกมืดแคบอะไรเงี้ยแล้วก็โต๊ะอะไรเงี้ยมันแน่นไปหมดพอเกิดเหตุปุ๊บมองไม่เห็นไฟดับปุ๊บเห็นแต่เปลวไฟเงี้ย
0: ม
1: ันก็อันตราย
0: มันเป็นแบบผับแบบบาร์
1: ครับ
0: คนไปกินไปเที่ยวนะคะ
1: ก็ดังนะครับเพราะผมก็ผ่านบ่อยผมอยู่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปใช้บริการว่ามันไม่ก็เรียกอะไรผมมองว่าอาจจะคนมาพักผ่อนนะเน
0: า
1: ะ
0: มาผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะหลายคนบอกว่าหลายคนเนี่ยก็โทษถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยอาจจะโทษว่าแบบถ้าคนดีๆเขาไม่ไปสถานที่แบบนี้กันอย่างนี้ซึ่งแบบจริงๆไม่ใช่นะคนไปกินไปเที่ยวไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดี
1: เขาพักผ่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นลูกค้า
0: ใช่ค่ะและอีกอย่างไม่ได้มีใครคิดว่าการไปเที่ยวไปฉลองเนี่ยมันจะเกิดการเสียชีวิตด้วยนะคะฉะนั้นอย่าไปซ้ำเติมกันคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะมีพี่น้องอยู่ทางลำปลายมาสนะคะแล้วก็มีอยู่ที่ทางอำเภอปากคำด้วย
1: นะคะขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้
0: ค่ะก็ในเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็มาพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเลยค่ะว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานบันเทิงหรือว่าบ้านเรือนเนี่ยตามบ้านเราอาจจะสถานบันเทิงเรามีแค่ไม่กี่แห่งหรอกใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของบ้านเรือนต่างๆก็จะต้องมีการป้องกันเช่นเดียวกันค่ะ
1: ใช่เราพูดซ้ำบ่อยๆมันเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญแต่ว่า
0: เพราะความปลอดภัยก็เป็นบ่อยด้วย
1: เป็นนโยบายตอนนี้กลายเป็นนโยบายรัฐบาลเป็นวาระชาติแล้วนะครับเรื่องการป้องกันอัคคีภัยเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายทางท่านรัฐมนตรีช่วยท่านเจเซนเนี่ยได้เรียกอะไรสั่งท่านผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศเลยคุมเข้มซึ่งเนี่ยทางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้มีแผนที่จะออกไปตรวจสถานบริการละอันนี้ต้องขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความเรียบร้อยนะครับภายในสถานประกอบกิจการของท่านนะครับเพราะว่าเราไปตรวจเราไม่ได้ไปตรวจเพื่อจับผิดนะ
0: แต่
1: ไปตรวจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการ
0: ค่ะเพราะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เราเห็นในข่าวนะคะมันจะต้องมีการไปดูความพร้อมความเรียบร้อยอะไรกันก่อนแต่ว่าบางทีเนี่ยในพื้นที่บ้านเราเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่เคยมีข่าวไม่เคยมีอะไรแต่ว่ามันก็ประมาทไม่ได
1: ้
0: ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความประมาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนเนาะก็จะต้องมีการระมัดระวังนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าของสถานที่ก็จะต้องแบบว่าอย่าเห็นแก่ตัวน่ะอย่าเห็นแก่ตัวนะคะ
1: ต้องลงทุนหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อท่านได้ประโยชน์จากการมาใช้บริการเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการนอกเหนือจากความสนุกความบันเทิงก็คือความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะมีความอำนวยความสะดวกให้ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฉุกเฉินเนี่ยจะต้องรู้ว่ามีประตูทางเข้าทางออกที่อันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเกิดจากความประมาทของเจ้าของร้านด้วยที่มีการสั่งให้ปิดประตูนะคะไม่ให้เปิดประตูทางหนีไฟต่างๆเพราะกลัวว่าลูกค้าจะไม่จ่ายตังค์
1: เนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเนาะคือทุกครั้งเนี่ยที่ลูกค้าสั่งอาจจะต้องมีการจ่ายทันทีเพื่อ
0: จริงๆหลายร้านเขาทำแบบนี้กันแล้วนะข่าวออกมาก็บอกว่ามีหลายร้านจริงๆเนี่ยอย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปเที่ยวสถานบันเทิงก็จะเห็นว่าพอเราสั่งแล้วจะต้องจ่ายเลยนะคะลูกค้าอยากออกตอนไหนก็ได้แต่ร้านนี้ยังเป็นระบบที่ว่า
1: เก็บเงินหลัง
0: รับ
1: ประทาน
0: ใช่ค่ะนี่ก็อันนี้ก็ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่มีผู้เสียชีวิตเยอะนะคะอ่ะพี่น้องที่อยู่ตามบ้านเรือนเราก็เช็คให้ดีน้ำไฟต่างๆไฟเนี่ยถ้าหากว่ามันเก่าแล้วเปลี่ยนสักหน่อยเพื่อป้องกันในเรื่องของอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรือน
1: เราก็โยงมาสู่ภาคปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุที่กรุงเทพเนี่ยมันก็สะเทือนไปทั้ง76จังหวัดเลยต้องเกิดการซักซ้อมต้องเกิดการเขาเรียกอะไรนะแจ้งเตือนนะครับเราก็เลยมีโครงการที่จะต้องมีการฝึกซ้อมโดยเฉพาะการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยนะครับปีนี้เราก็เลยไปจัดที่อำเภอลำปลายมาสนะครับจัดในสถานศึกษาเพราะว่านโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเน้นย้ำอยู่สองที่ก็คือสถานบริการกับอาคารสาธารณะที่มีคนอยู่เยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเราคิดว่าอาคารที่มีคนอยู่เยอะนอกเหนือจากสถานที่ราชการที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยอาคารที่มีคนอยู่เยอะก็คือโรงเรียน
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็ไปสำรวจที่เทศบาลเมืองลำปลายมาสได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกนะครับท่านนายกเทศบาลเมืองลำปลายมาสเนี่ยท่านอนุเคราะห์เรื่องของสถานที่การจัดฝึกแล้วก็เรื่องของ การดูแลเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งจะซ้อมวันนี้หลังจากจบรายการเนี่ยจะไปซ้อมกันช่วงเช้าจะเป็นการซ้อมในเรื่องของระบบปฏิบัติการการเขาเรียกเทเบิลท็อปก็คือการฝึกซ้อมบนโต๊
0: ะ
1: นะครับเมื่อเกิดเหตุแบบนี้จะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วช่วงบ่ายเราก็เข้าสู่สถานการณ์ฝึกจำลองสถานการณ์ตึกที่ไปดูก็จะเป็นอาคารเรียน4ชั้นมีนักเรียนเรียนอยู่แบบหลายร้อยนะครับโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับที่ลำปลายมาเนี่ยก็จะมีการโรยตัวลงมาจากตึกมีการกำหนดจุดว่าจุดไหนที่จะเกิดเหตุสมมุติอะไรเงี้ยนักเรียนต้องอพยพลงทางไหนอะไรเงี้ยคือให้นักเรียนมีความรู้ด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุเขาปฏิบัติตนดูเพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยโรงเรียนปลอดภัยนะครับเราได้ประโยชน์หลายฝ่ายแล้วก็หลายหน่วยก็จะได้มีการเขาเรียกพบปะพูดคุยนะครับรู้จักกันแล้วเวลาเกิดเหตุก็เขาเรียกอะไรพอรู้จักกันแล้วมันประสานงานง่าย
0: ที่ผ่านมาเนี่ยทางปภก็ได้มีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีการซักซ้อมแผนอะไรต่างๆมาตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับก็เราก็ก่อนเราจะไปสอนคนอื่นเราต้องคุยกันภายในบ้านเราก่อนเนาะการใช้ถังดับเพลิงรวมถึงเรื่องการฝึกอพยพอะไรต่างๆเนี่ยในสำนักงานเลยเจ้าหน้าที่เราก็ได้มีการเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงแล้วก็การอพยพที่ถูกต้องนะครับการใช้ทางหนีไฟนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราจะปฏิบัติตนหลังจากที่เหตุการณ์ยุติเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็จะนำไปถ่ายทอดต่อในช่วงเช้าของวันนี้โดยท่านรองศรีธรรมราชแก้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมอบหมายไปให้เป็นประธานในพิธีเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วผมก็จะเป็นฝ่ายเลขาในการที่จะส่งต่อข้อมูลเวลาเกิดเหตุแล้วในการเกิดเหตุเราก็จำลองหาการจริงเมื่อมีนักข่าวเข้ามาถามเราก็ต้องมีหน่วยรวบรวมข้อมูลตอนนี้มีพบผู้รอดชีวิตกี่คนอยู่ระหว่างค้นหามีคนตกหล่นเท่าไหร่ตอนนี้ส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือยังอะไรเงี้ย คือให้รู้ระบบเวลาเกิดเหตุเราก็จะได้ปฏิบัติได้จริง
0: ค่ะนี่อย่างทีมประชาสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยก็มีนะคะเวลาที่จัดกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องไปพากันไปซ้อมแผนเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เราในหน่วยของการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องเริ่มการทำอะไรก่อนนะคะต้องติดต่อใครก่อนต้องอะไรก่อนเนี่ยจะต้องมีการซักซ้อมแม้เราอาจจะคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็ฝากเรื่องการดูแลความปลอดภัยภายในเคหสถาน
0: ะ
1: นะครับควบคู่กันไปแล้วก็บอกบุตรหลานด้วยว่าเรื่องภัยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไกลนะเรื่องใกล้ตัวเลยเพราะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนก่อแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์สภาพแวดล้อมมันทำให้เราสูญเสีย
0: ะ
1: นะครับอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเนา
0: ะ
1: ให้เขาเรามันระวังตัวแล้วก็ผู้ใหญ่เราเองก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำ
0: ค่ะอันนี้ก็ฝากพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการเราเรื่องเมืองแปะกันไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้หลังจบรายการเดี๋ยวหน้าลงพื้นที่ไปที่อำเภอลำปลายมาศนะคะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะหัวหน้าได้มีการไปต้อนรับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแล้วก็คณะศึกษาดูงานจิตวิทยาความมั่นคงด้านการจัดการศูนย์พักพิงเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: นะคะ
1: เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของทางรัฐสภาเนี่ยก็ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเพราะว่าท่านมองว่าจันเนี้ยมันมีข่าวสารที่ว่าจะมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็มาสำรวจเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งทรัพยากรแล้วก็กำลังพลต่างๆซึ่งเรามีความพร้อมนะครับแต่ทางอำเภอก็ได้มีการเสนอแนะเรื่องของงบประมาณเรื่องของการขอรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะถ้าเราเกิดเหตุสิ่งที่อำเภอต้องการมากสุดตอนนี้ก็คือบังเกอร์หลุมหลบภัยนะครับก็เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนน
0: ะ
1: แต่ว่าเราก็ภาวนาไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะทุกครั้งที่มีการปะทะกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสูญเสียการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในการเยียวยา
0: ค่ะ
1: นะครับคือการลบแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องวางแผนนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นง่ายๆน ครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรป้องกันเซฟไว้ก่อน
0: ค่ะใช่
1: เพราะว่าประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยเวลาจะอพยพแต่ละทีก็ต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเหตุอะไรที่ไม่ดีอย่างน้อยยังมีพื้นที่ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: นะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาไปให้การช่วยเหลือ
0: นะคะทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนหรือว่ามีวิธีการในการที่จะจัดระเบียบต่างๆหรือว่าการเตรียมความพร้อมต่างๆหลายท่านบอกว่าเราเตรียมความพร้อมตลอดมีการซักซ้อมแผนหรือว่าเตรียมความพร้อมกันเนี่ยเหมือนจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเราไม่ได้รู้หรอกค่ะแต่ว่าการเตรียมความพร้อมไว้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมีการอพยพหรือว่าการบริหารจัดการที่ค่อนข้างรวดเร็วมาก
1: โอ้พร้อมมากเพราะเนี่ยก็หลังจากที่ท่านกรรมาธิการได้ลงไปดูที่บ้านกรวดใช่ไหมครับพออีกสัปดาห์ต่อมาเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่สัปดาห์ต่อมาหรอกเมื่อวานเลยนะครับทางคณะผู้เข้าอบรมจากหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการเพื่อการป้องกันประเทศได้มาศึกษาดูงานเรื่องของระบบการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ใช้สถานที่จริงเลยใช้สนามช้างเป็นสถานที่บรรยาย
0: ะ
1: นะครับแล้วก็พาไปดูสนามจริงแล้วก็ก่อนกลับก็ให้ขอความร่วมมือช่วยแวะร้านที่ระลึกด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็จะกลับมาช่วยผู้ประสบภัย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของกลไกการทำงานต่างๆมาตรการทางกฎหมายมาตรการด้านการสังคมสงเคราะห์แล้วก็การจัดข้อมูลระบบดิจิตอลเรื่องของสิ่งของสำรองจ่ายต่างๆซึ่งก็ได้รับความประทับใจนะครับแล้วก็บอกว่าบุรีรัมย์นี่ที่หนึ่งเลยช่วยผู้ประสบภัย
0: ค่ะผู้เข้าร่วมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
1: ก็มาจากหลากหลายมีทั้งทหารตำรวจข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะวันเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านมอบหมายท่านรองเกียงศักดิ
0: ์
1: เป็นผู้กล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็มีปภ.มีพมจ.แล้วมีท่านสถิติเนี่ยให้ข้อมูลตามฝ่ายงานสำคัญสำคัญ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งที่ทางปภ.นี่ก็ได้ไปนะคะไปให้ความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆด้วยนะคะอ่ะมาดูมีอะไรต่ออีกคะ
1: น่าจะเป็นเรื่องก่อนที่เราจะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะดูแล้ววันนี้โอ้เนื้อหาเยอะมาก
0: เยอะใช่
1: ไม่สามารถพูดรายละเอียดได้ทั้งหมดอีกแล้วนะครับเป็นข่าวฝากเน
0: า
1: ะ
0: ฝากประชาสัมพันธ์
1: ประชาสัมพันธ์เรื่องของท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับ
0: เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีหลายท่านเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกว่าส่งข้อความมาบอกคอมเมนต์ในรายการก็มีว่ากระเป๋าผ้าที่ส่งไปได้รับแล้วนะ
1: โอ้
0: จากการตอบคำถามนะคะรายการเราเรื่องเมืองแปะนะเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้เจอกันท่านปภ.เนี่ยก็ตอบคำถามในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะคะก็ได้รับของที่ระลึกกันไปแล้วอ่ะสัปดาห์นี้มีอะไรฝากประชาสัมพันธ์เขา
1: ไ
0: หมนะ
1: ทางท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับแล้วก็ทางผอ.ต้อยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเรื่องการมอบกระเป๋าเนี่ยนะครับได้ส่งข้อมูลสำคัญมา2เรื่องฝากผ่านทางรายการแล้วเรื่องมึงแปะเนี่ยนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับการส่งแรงใจช่วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าประกวดท้องถิ่นรักโลกอทสอทรนะครับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจิตอาสาประเภทหนึ่งน
0: ะ
1: ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เขาเรียกอะไรได้ปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นมวลชนที่ช่วยงานสังคมช่วยงานราชการแล้วก็ช่วยงานอื่นๆนะครับโดยเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเป็นใครก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกอะไรยอดมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษนะเป็นคนธรรมดาก็ได้อายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งไม่ได้กำหนดอายุขั้นสูงนะครับมาอายุขั้นต่ำ7ขวบมีความมีจิตอาสามีทัศนคติที่ดีที่ช่วยเหลืองานสังคมงานราชการซึ่งมันจะมี3ประเภทนะ
0: ค่ะ
1: เอาไว้3ประเภทคือประเภทท้องถิ่นรักโลกแบบเยาวชน
0: ค่ะ
1: นะครับแบบหนูน้อยท้องถิ่นรักโลกอาสาสมัครหนูน้อยอาสาสมัครเยาวชนแล้วก็อาสาสมัครแบบคนทั่วไปช่วงอายุตั้งแต่7ถึงยังไม่ถึง15ก็เป็นหนูน้อยก่อน15ถึง18เป็นเยาวชนแล้วก็18ปีขึ้นไปเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งสิทธิประโยชน์ก็จะได้รับเรื่องของการฝึกอบรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะคะ
1: ก็ขอความร่วมมือช่วยโบสถ์นะมีภาพโบสถ์นะครับ
0: มี
1: ภาพโบ
0: สถ์ให้ไปกดไลค์กดแชร์นะคะร่วมเชียร์ให้ผ่านในระดับภาคเพื่อที่จะเข้าสู่ในระดับประเทศนะคะ
1: มีน้องเด็กน้อย1คนเยาวชน1คนแล้วก็บุคคลทั่วไป1คน
0: นะคะจะมีเนี่ยประเภทดูน้อยถอรอนะคะรางวัลชนะเลิศน้องข้าวหอมอายุ8ขวบนะคะแล้วก็จะมีประเภทเยาวชนเนี่ยน้องเกื้อกูลอายุ16ปีนะคะจากโรงเรียนกระสังพิทยาคมนะคะแล้วก็ประเภทบุคคลทั่วไปเนี่ยพี่สมหมายนะคะสังกัดเทศบาลเมืองชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เห็นเนี่ยหัวหน้าคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วจำได้ว่าพูดเรื่องนี้กันกับท่านรองศรีธรรมอยู่เหมือนกันในเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับ
1: ครับแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็งห้องน้ำดีก็ต้องขอความร่วมมืออีกแหละเรื่องของการ บริโภคปลาดิบใช่ไหมครับ
0: มันต้องให้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเรา
1: ครับเพราะว่าโรคเขาบอกว่าตอนนี้สาเหตุของการเสียชีวิตของคนบนโลกเราเนี่ยนะครับอันดับที่หนึ่งคือโรคมะเร็งเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับที่สองคืออุบัติเหตุทางถนนนะครับแล้วการเสียชีวิตโดยโรคมะเร็งเนี่ยนะครับในข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิต 6,500 คนจากการวิจัยนะครับมีผู้ป่วยประมาณ 20,000 นะครับแล้วตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่คาดการเนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะครับ6ล้านคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: คือบ้านเรานี่แหละ
1: นี่แหละ
0: เป็นกลุ่ม
1: ประเทศเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเลยนะครับ
0: กินปลาร้าปลาลงปลาร้าปลาดิบลาบก้อยเนี่ย
1: ครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเกิดจากการบริโภคปลาดิบนะพวกพยาธิใบไม้ในตับมันทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีมันไปฝังไข่ในร่างกายแล้วมันชอบไปอยู่ในตับอยู่ในท่อน้ำดีนะถุงน้ำดีเนี่ยนะครับตายไป95รายนะแล้วตอนนี้มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่รอรับการรักษาอยู่637รายนี่คือข้อมูลจากทางสาธารณสุขจังหวัดนะโดยท่านท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมมาให
0: ้ค่ะโอ้ฉะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือพี่น้องบ้านเรานะคะหันมารับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆหรือสุกๆดิบๆนะคะเช่นพวกก้อยปลาส้มตำใส่ปลาดิบนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะต้องเริ่มจากที่ตัวเรานะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบ้านเราเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับพี่น้องเราอะนะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้องเราฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องบ้านเรานะคะทานอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นแบบปรุงสุกก็แล้วกันค่ะ
1: มันมีเขาเรียกอะไรนะสุขนิสัยที่เราต้องสร้างใน5ประการเรียกห้าสอห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับก็คือ1ต้องปรุงสุกสองก็คือสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนกินอาหารหรือหลังทายอุจจาระเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นต้นเหตุสำคัญคือเมื่อว่าเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆเมื่อเราขับถ่ายแล้วเนี่ยการไปเก็บก็สำคัญนะลดสูบสิ่งปฏิกูลเนี่ยไปทิ้งที่ไหนต่อนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนั่นเพราะว่าโรคพยาธิใบไม้ตับมันปะปนไปกับปฏิกูลเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไปไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติจากนั้นปลากับหอยก็กินต
0: ่
1: อแล้วเราก็ไปกินปลาต่อมันก็กลับมาเป็นวัฏจักรนะครับก็ต้องไปตรวจสุขภาพไปเขาเรียกอะไรให้หมอช่วยดูนะแล้วมันต้องรักษาแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรื่องการไม่เขาเรียกอะไรการหลีกเลี่ยงเนี่ยพวกปลามีเกล็ดอ่ะเพราะว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันแฝงอยู่ในเกล็ดปลาแล้วเราไปอะไรก้อยโอ้แบบอะไรปลาส้มสุกแบบดิบๆสุกๆอะไรเงี้ย
0: ค่ะอันนี้ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะช่วงนี้6:51ค่ะหัวหน้าค่ะเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยเรามีการพูดถึงในเรื่องของช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่บุรีรัมย์มาราธอนอีกแล้วการบริหารจัดการสายไฟในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้นี่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะท่านโทรคมนาคม
0: ค่ะ
1: นะครับท่านผู้จัดการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็ลงไปตรวจพื้นที่เพราะว่าเรื่องสายไฟเป็นเรื่องของทัศนวิสัยเรื่องของเขาเรียกอะไรความสวยงามของบ้านเมือง
0: ค่ะ
1: บางทีแบบฝรั่งมาเขางงนะโอ้บ้านเมืองเราสายไฟเต็มแล้วไปถ่ายเซลฟี่หน่อยเพราะว่าบ้านเขา
0: ไม่มี
1: บ้านเขาลงใต้ดินหมดแล้วไงฮะแต่บ้านเราก็ยังมี
0: ระยงระยาง
1: เหลืออยู่แล้วก็เป็นปัญหาเพราะว่า สายไฟเนี่ยไม่ได้มีแต่ตัวสายไฟเดียวมีสายเคเบิลเนาะ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องของสายอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยต้องขอความร่วมมือหน่วยงานเนี่ยได้ลงไปดูจัดระเบียบให้เรียบร้อยอันไหนที่เรามีโครงการที่เราจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องของเขาเรียกความปลอดภัยนะครับมีการย้ายหรือมีการจัดเก็บที่ไม่ให้ระยงระยางหย่อนท้องช้างเนี่ยก็ต้องให้ดูเพราะว่าเราจะรับสมัครวิ่งเนี่ยวันที่21-22นี่แหละนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมกราเนี่ยท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็บอกว่าปีหน้าบุรีรัมย์มาราธอนนี่ต้องสวยงามอย่าให้มีอะไรที่มันเขาเรียกอะไรแปลกตาเนา
0: ะ
1: แล้วก็ทำให้ภาพออกมาไม่สวยนะคร
0: ับ แปลกตาต้องเป็นเรื่องที่ดี
1: แปลกตาใช่
0: จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องเราก็ถ้าหากว่าเห็นช่วงนี้อาจจะมีการดับไฟบ่อยนะเพราะว่าจะต้องมีการนี่แหละค่ะปรับปรุงในเรื่องของสายไฟการจัดเก็บสายไฟต่างๆบริหารจัดการต่างๆนั่นเองนะคะ6:53 เดี๋ยวขออนุญาตแวะมาทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง Facebook Live สักหน่อยนะคะหลายท่านเนี่ยทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการยังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะคะช่วงนี้ทักทายไปยังคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนสุขใจเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยเนาะจากทางบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะทักทายคุณป้าบรรเทาสำนันใจด้วยนะคะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารัมค่ะพี่สากลเจียวรัมนะคะอาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมด้วยนะคะพี่วนากรมาชาติตานฟังอยู่ทางช่อประกาศนะคะแล้วก็คุณแม่บุญเรียนทักทายท่านปอพอด้วยนะคะก็ตั้งแต่น้องต่ายด้วยนะกำลังจะไปวัดนะสายบุญนะแฟนรายการเรานะคะทักทายอาจารย์ทักทายท่านนายกเจริญสุขวิบูลด้วยนะคะวันนี้ไปลำไปมาศนะจะได้เจอนายกไหมนะคะเดี๋ยวเผื่อได้เจอกันเนาะทักทายไปยังพิศนานช่วยรำนะคะทักทายมาทั้งสองท่านเลยนะคะที่อำเภอกระสังเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยมีลมกระโชกแรงอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วก็มีฝนตกมาปล่อยๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณกระเป๋าสวยๆด้วยได้รับแล้ว
1: เยี่ยมเลยเอาไปใช้ครับตอนนี้ต้องลดพลาสติกนะ
0: ใช่ค่ะหันมาใช้กระเป๋าผ้าทักทายไปยังป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมผู้ใหญ่ปราณีนวลคนึงค่ะทางแม่พูนคงสืบชาตินะคะพี่สำเรียงเลยเนาะเช้านี้อากาศดีนะคะพี่นรากรจินดำบอกว่าเราฟังจากทางหมู่12ตำบลพระครูนะคะโอ้หลายท่านมากเลยทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้พี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วค่ะบอกว่าฟังทุกวันเลยทางหอกระจายข่าวนะคะบ้านหนองเท่ากาตำบลโคกสะอาดอำเภอลำไปมาศนะคะโดยผู้ใหญ่สงกรานต์โสภาเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยนะคะทักทายคุณลุงมุนเหลือใจดำด้วยบอกว่าไม่ได้รับฟังหลายสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้มาแล้วนะคะเสียงตามสายหอกระจายข่าวนะคะอ๋อพูดดูแลไม่ได้เปิดให้ฟัง นะคะเปิดฟังเองแล้วกันมีวิทยุเปิดฟังเองนะคะหลายท่านเลยทักทายเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเหลือเวลา5 นาทีค่ะหัวหน้าค่ะมีเรื่องอยากจะฝากพี่น้องเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยทีมงานเราจะไปต้อนรับท่านโสพลสารัมด้วยนะวันนี้ท่านลงพื้นที่ที่ลำไปมา
1: พ
0: ู
1: ดถึงท่านโสพลสารัมเนี่ยจริงเนี่ยท่านทำหลายกิจกรรมนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: และกิจกรรมที่ผมว่ามันดีต่อคนบุรีรัมย์เลยก็คือโครงการด้านสุขภาพนะครับซึ่งสัปดาห์ช่วงต้นเดือนเนี่ย
0: นะ
1: ครับท่านลุยไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หนุนโรงเรียนสร้างสุขสายใหญ่ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าแล้วก็ชูเรื่องการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยสร้างคนดีเริ่มที่ครอบครัว
0: ค่ะโรงเรียนสร้างสุขสายใยเนี่ยเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเป็นยังไงบ้างคะกับงานนี้ค่ะ
1: ผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าเพราะใหญ่ไม่ใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: ว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็ได้มาพบปะกันแล้วก็ทำให้เกิดก็เรียกสังคมที่คนสูงวัยสามารถดูแลซึ่งกันและกันได
0: ้ะ
1: นะครับแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมไม่ต้องอยู่บ้านแบบคนเดียวลูกหลานไม่เหลียวแลอะไรเงี้ยนะครับก็ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ท้องถิ่นหลายแห่งได้ทำโรงเรียนผู้สูงวัยนะคุณพ่อผมก็เรียนนะแล้วกลับมามีความสุขได้เจอเพื่อนๆ เนี่ยแต่ตอนนี้อาจจะบางท่านก็อาจจะแบบติดเตียงหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มไลน์เนา
0: ะ
1: ก็ยังทำให้เกิดสังคม
0: ใช่บางท่านเนี่ยโอ้อยู่บ้านเฉยๆบางทีก็เหงานะซึมเศร้านะคะผู้สูงอายุเนี่ย
1: ซึ่งอันนี้ไปเชื่อมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกได้น้องๆเข้าไปช่วยนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เข้าไปช่วยดูแลเรื่องสุขอนามัยของผู้ใหญ่ของปู่ปู่ย่าตายายนะครับเรื่องการขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มันโยงถึงกันได้หมดเลยอยู่ที่เราบูรณาการความร่วมมือ ครับก็เริ่มตั้งแต่เด็กพอเราเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเนี่ยพอเรามีจิตอาสาตั้งแต่เด็กๆนะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าผมว่าเป็นจิตอาสาอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้เด็กเหล่านี้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเขาเรียกคุณภาพแล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้
0: ใช่ค่ะในอนาคตเนาะเรียกว่าเป็นแบบเด็กวันนี้คือเ
1: ยาวชนที่ดีในวันหน้าเป็นกำลังของชาติต่อไป
0: ใช่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่แหละคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็เริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเล็กๆกันนี่แหละสร้างในเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าการเป็นจิตอาสานะคะเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เราพูดถึงในเรื่องของโรงเรียนสร้างสุขสายใยเนี่ยชอบมากๆเลยเวลาที่เห็นผู้สูงอายุแต่งชุดนักเรียน
1: ไม่ลืมไม่ซึมเศร้า
0: ก็แต่งชุดนักเรียนไปเจอกันมีความสุขมีกิจกรรมด้วยกันจากที่อยู่บ้านเฉยๆบางทีเนี่ยการที่ได้ออกมาเจอกันแบบเนี้ยได้ออกกำลังกายได้พูดคุยได้เดินเหินเล่นกันก็อาจจะทำให้สุขภาพดีขึ้นกว่าเรา
1: ผมสังเกตความสุขของผู้สูงวัยเนา
0: ะ
1: คือการได้พูดคุยได้มีสังคม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเขารู้สึกว่าพอเขาเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยชราเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจการที่มีสังคมการที่ได้มีกิจกรรมได้หัวเรา
0: ะ
1: ได้พูดคุยได้ขยับเนื้อตัวร่างกายเนี่ยทำให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวขึ
0: ้
1: นแล้วก็ปลอดจากโรคเพราะว่าไม่มีโรคปุ๊บค่าใช้จ่ายในการที่เราจะเอาไปลงกับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ก็จะน้อยลงเราก็จะเอาเงินก้อนนี้มาพัฒนาประเทศได้ต่อ
0: นี่พอพูดถึงเรื่องของกลุ่มเปราะบางพูดถึงอะไรเนี่ยเราคิดถึงเนี่ยวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครที่ลงทะเบียนรอบใหม่ไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีการไปเช็คสิทธิ์ได้นะใครได้ไม่ได
1: ้
0: วันนี้มาค่ะวันนี้มาแล้วเนี่ยเริ่มเห็นคนเข้าไปเช็คสิทธิ์กันแล้วหลายคนก็ผิดหวังกันไปไม่เป็นไรนะคะก็บางท่านเนี่ยมีทรัพย์สินมีแล้วเพราะรอบนี้ต้องบอกว่าเขามีการตรวจสอบค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะคะฉะนั้นก็พี่น้องเราอย่าลืมเข้าไปตรวจเช็คได้ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรวจเช็คสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการแล้วเรื่องเมืองแปลกของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะกับรายการแล้วเรื่องเมืองแปลกทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ต้องขอบคุณนะคะด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหัวหน้าพิสิทธิ์วงศ์เถรธนานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกพื้นที่เลยวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18 กรกฎาคม 2569ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนา